0: พรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต
0: ่
5: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรมTo be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
6: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25 โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
11: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
10: แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกฝ่ายกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTA ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3 และ6-2ลีโอแพคารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2 และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โคชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับกฤษณารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่วัชนะธนาธรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
12: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมาละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
20: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
20: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
21: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนครับ
20: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างนะคะ
21: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากมหาวิทยาลัยที่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่สองคือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือว่าองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยก็เป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
20: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาว
21: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่างานนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการพูดถ่ายว่าทำได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
20: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
21: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบัตรนะครับอันแรกคือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาแล้วมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดเทศกาลผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมในเทศกาลนี้ด้วยครับ
20: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
21: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิติมศักดิ์หรือว่านักนายแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
20: ค่ะผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
21: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยน
20: ะคร ับ
21: ก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บ
20: ก็
21: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้หน่วยการต่างๆส่วนที่3นะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องของเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
20: ค่ะการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
21: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแล้วในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
20: ค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
21: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆนะครับที่จัดเทศกาลให้ฉันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
20: ค่ะได้ค่ะ
21: ที่สยามพารากอนนะครับ
20: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
21: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
20: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ทั้งหมด
21: ให้ท่านชมครับ
20: ได้ค่ะ
21: ส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
20: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
21: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีค่ะ
2: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวทีเรียลิตี้ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge สืบประชันอัตลักษณ์เจรไนฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเรียลิตี้ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรไนไทยสู่เวทีโลก
4: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
22: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
4: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
23: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
24: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
25: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็คงเอาง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านยาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเองมันก็ต้องเริ่มมีการพัฒนา
24: นอกเหนือจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทช.เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Thai LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยี Thai LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำ

0: ถ่ายใต้โต๊ะ
1: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
0: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัด กิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
4: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ลิงไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งและก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
3: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
4: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
3: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศ

0: ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่าร้อยละ80กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึงร้อยละ50ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึงร้อยละ15และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
6: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดค่ะร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันในวันพฤหัสบดีกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้เจอกันวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหายไป3วันกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราเจอกันในวันที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีของบ้านเราคุณ
1: ครับ
0: นะคะวันนี้มีพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแล้วก็ชาวเชียงใหม่ของเราและก็ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาวันนี้มีพิธีทั้งหมดเนี่ย10จุดด้วยกันง่ายๆก็คือจุดกลางก็คือที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะแล้วก็4แจง5ประตูค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ4แจงก็คือแจงสีภูมิแจงกูเฮืองแจงหัวรินแล้วก็แจงกระตำส่วนประตู5ประตูก็ประกอบไปด้วยประตู5แพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกค่ะสามารถรวมกิจกรรมได้สามารถรวมพิธีได้ทั้ง10จุดพิธีค่ะในส่วนของพิธีทางศาสนาจะเริ่มในช่วงเวลา 9:39 นาทีใครไม่สามารถไปร่วมพิธีตามจุดต่างๆได้สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงแล้วก็การไลฟ์นะคะของสวทเชียงใหม่ของเราในช่วงเวลาหลัง 9:00 ค่ะหลังรายการเราจบแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนขอขายครัวก่อนเลยคืนนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์ครับวงครับจริงๆแล้วเราจะมีการไลฟ์กันตั้งแต่ช่วง9โมงนิดๆนะพี่เอ๋
0: 9โมงนิดๆ
1: หลังจากข่าวต้นชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะร่วมอยากมาร่วมกิจกรรมหรือว่าจะมาดูบรรยากาศการทำบุญเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็น1ปีมี1ครั้งนะเป็นประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย่างที่พี่เอ๋ได้บอกไปนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะอาจจะอยู่พื้นที่ห่างไกลเนาะอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือท่านใดที่อยู่ใกล้ในพื้นที่อย่างพี่เอบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประตูเมืองทุกทิศนะครับแล้วก็แจงทุกแจง
0: ทุกแจง
1: ทั้งสมมติจะเป็นแจงภายในเนาะที่ทำกัน
0: ใช่ค่ะแจงด้านใน
1: แจงด้านในนะครับแล้วก็ประตูเมืองนะครับไปร่วมกิจกรรมก็ได้ไปสืบสานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่กันได้นะครับ
0: เมื่อเช้าดิฉันได้ผ่านหลายจุดพิธี คุณตั้งแต่แจงขะตั้มแจ่งตรงวัดพวกช้าง
1: ครับ
0: แจ่งขะตั้มประตูเชียงใหม
1: ่อือ
0: ประตูแสนปรุง
1: ครับ
0: นะคะประตูสวนดอก
1: อือ
0: แล้วก็แจ่งตรง
1: แจ่งหัวลิน
0: แจ่งกุ้งเฮืองตรงหัวมุมที่เราจะเลี้ยวไปโรงเรียนวัดธโนทัยพ
1: ายอ๋ออันนั้นจะเป็นแจ่งกุ้งเฮืองครับ
0: ก็ดิฉันผ่านหลายจุดนะคุณวันนี้ก็ทุกจุดเริ่มเตรียมพิธีส่วนที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ก็จะมีพิธีขึ้นเท้าทั้ง4ตั้งแต่ช่วง 7:00 นแล้วก็จะมีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือชาวล้านนานับถือมาแต่ในอดีตก่อนที่จะมีพิธีทางศาสนาในช่วงเวลา 9:39 นาทีนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปร่วมกิจกรรมไปร่วมพิธีได้ทั้ง10จุดที่บอกกันหน่วยพิธีก็คือ5ประตู4แจง1จุดศูนย์กลางก็คือที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะอันนี้ก็วันนี้ท้องฟ้าสดใสคุณ
1: โอ้บรรยากาศดีเลยแหละ
0: บรรยากาศดีมาก
1: โอ้พี่เอไปมาเกือบอะไรเกือบทุกแจงนะ
0: เกือบหมดแล้ว
1: เกือบหมดแล้วเหลือแจงโฮลินกับแจงซีภูมิเหลือ2แจงกับอีก3ประตู
0: 3ประตู
1: เกือบครบแล้วในเช้านี
0: ้อีกนิดเดียวดิฉันอีกนิดเดียวยังก็ไปแต่ว่า
1: เดี๋ยวเราจะไปจุดศูนย์กลางเดี๋ยวเราก็จะไปด้วยนะหลังจากที่เราจัดรายการเสร็จนะครับก็จะไปแวะเอาบรรยากาศมาให้ชมเนาะสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกที่จะมาดูผ่านไลฟ์ก็ได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกเดี๋ยวเราเอามาสรุปข่าวให้นะครับในเอาเว็บไซต์นะครับของสวทเชียงใหม่นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราไปเข้าพิธีสักนิดนึงทำบุญเมืองเพื่อความเป็นสิริ
1: เดี๋ยวบุญมาฝาก
0: ใช่
1: หรือว่าติดตามรับบุญกันนะทางผ่านทางเขาเรียกว่าสื่อโซเชียลได้นะครับ Facebook Fanpage ก็ได้นะครับหรือว่าทางวิทยุเรามีถ่ายทอดเหมือนกัน
0: ถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นนี้เลยค่ะ 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงของพิธีทาง ศาสนา
1: ใช่เพราะว่าอย่างพี่อยู่ไปเริ่มกันตั้งแต่7 โมงเช้าแล้วแหละ
0: 7 โมงเช้าใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทีมงานนะคะทีมพี่
1: สแตนบายแล้วพี่ช่างพี่ดีเจนะพี่ดีเจเก่งพี่ดีเจอ้วนนะพี่ดีเจมวยนะคะตอนนี้อยู่ในพื้นที่แล้ว
0: แล้วก็มีน้องแจงนะคะวันน้องแจงจะเป็นพิธีกรทางด้านของการไลฟ์สดด้วยนะคะก็ทีมงานไปครบเดี๋ยวเรา2คนจะก็จะตามไป
1: ตามไปเดี๋ยวแอบไปดูให้นะครับ
0: ไปแอบดูไปแอบดูเราสองคนจะไปแอบดูนะคะ
1: คร
0: ับ อ่ะคุณพูดถึงเรื่องของกิจกรรมทำบุญเมืองแล้วเรามาที่เรื่องของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงท่านผู้ฟังจะเอ๊ะวันนี้จะไปทำบุญดีไหมฝนเป็นอย่างไรจะต้อง
1: เออนั่นสิพี่เ
0: อก
1: ต้องถามพี่เอก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยที่ในเมืองในฝนตกไหม
0: ถ้าบ้านดิฉันเนี่ยไม่ตกบ้านดิฉันมีแต่ลมกับฟ้าค่อนข้างจะแรง
1: แล้วผมอยู่แม่ริมนะแบบร้อนแต่เห็นในภาพข่าวบอกว่าสารพีฝนตกหนักแล้วก็สายต้นยางเนี่ยกิ่งไม้หักต้นไม้ล้ม
0: คือบ้านดิฉันเนี่ยลมแรงมากคุณแล้วก็แถวบ้านดิฉันเนี่ยจะมีสวนที่แบบมีต้นไม้ค่อนข้างต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ลุ้นเหมือนกันเพราะเป็นต้นจามจุรีแล้วก็เป็นต้นจามจุรีที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก
1: ็
0: อยู่มีอยู่มาก็ก่อนดิฉันเกิดคุณดิฉันก็ยืนลุ้น
1: อันนี้เขาเรียกว่าเจ้าที่ของแท้ครับมาก่อนเราม
0: าก่อนเราแล้วก็ดิฉันก็ยืนลุ้นเขาเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่เราทราบกันพอเรื่องของต้นฉ่ำฉาต้นจามจุรีพอเขาอายุเยอะเนี่ยเขาจะผุ
1: ใช่มันเกาะง่าย
0: ใช่เขาจะ
1: กิ่งใหญ
0: ่กิ่งแล้วก็ดิฉันก็ลุ้นอยู่คือแบบได้ยินเสียงแบบแขวกเลยแล้วคนคือก็แบบเขาจะ
1: เสียงแบบลั่นๆใช่ไหมเสียงลั่นๆ
0: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้ไม่มีเรื่องของฝน
1: ค่ะ
0: แถวบ้านดิฉันนะแต่ที่ไหนมีเล่าสู่กันฟังบ้าง
1: ที่ไหนฝนตกบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคุยกัน2วันแล้วนะพี่เอที่แบบเขียวทุกอำเภอแต่ว่าฝนแต
0: ่ฝนไม่มีทุกอำเภอวันนี้ก็เขียวคนมาดูกันค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะวันนี้ต้องปกจ้องกันก่อนมาดูกันนะคะเป็นการพยากรณ์ในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะสภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะวันนี้เนี่ยในส่วนของเชียงใหม่บ้านเราคุณก็ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะแจ้งเตือนเรื่องนี้อยู
1: ่
0: แล้วก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานด้วยเมื่อวานคุณบอกว่ามีร้อยละ40ใช่ไหมว
1: ัน
0: นี้เนี่ยเป็นร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสสูงสุดเนี่ย37องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของปริมาณฝนสะสมอย่างที่คุณคมสันบอก24ชั่วโมงนี้ยังคงมีแจ้งเตือนทุกอำเภออยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะซึ่งมีปริมาณฝนที่อาจจะตกอยู่ที่ประมาณ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคน
1: จริงๆก็เราก็ดูตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะพี่จนถึงวันนี้มีฝนทุกอำเภอแต่ว่าอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าเอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมมันตกเป็นกระจุกเมื่อวานนี่เห็นสารพีในภาพข่าวนี่แบบหนักมากเห็นว่าไฟดับด้วย
0: เมื่อวานฉันก็ลุ้นมากนะเพราะว่าเห็นความมืดของก้อนเมฆแล้วก็ฟ้าค่อนข้างจะแรงคือฟ้าร้องแรงคุณแล้วก็ลมค่อนข้างจะแรงแล้วก็ลุ้นว่าน่าจะมีฝนแต
1: ่ไม่มีแต่เมื่อวานที่ผมออกจากที่นี่ไปนะพี่เอ๋หกโมงนิดๆหกโมงเย็นได้ยินเสียงฟ้าร้องฝั่งนู้นฝั่งทางจะบอกว่าไงดีฝั่งทางสังกะแพงแล้วกันนะชี้ไปทางสังกะแพงโดยสะเก็ดอ่ะเมื่อวาน6โมงเย็นได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับยังคุยกับลุงยามอยู่เลยบอกว่าลุงฝนตกหนักแน่คืนนี้กลับมาเมื่อกี้ถามลุงบอกฝนไม่ตกเลย
0: ไม่ตกเลย
1: ครับแต่เห็นก็คือเมื่อวานที่เห็นก็คือสารพีตกหนักแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือพื้นที่ของอำเภอฮอดรอยเป็ดรอยต่ออำเภอแม่สะเรียงครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักถนนเส้นทางหลักก็คือฮอดแม่สะเรียง108เนี่ยนะครับรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้เมื่อวานนี้หนักเลยนะครับช่วงเย็นๆนะครับส่วนเช้านี้ไม่แน่ใจว่ารถสามารถสัญจรผ่านได้หรือยังเพราะว่าเส้นทาง108นะฮอดแม่สะเรียงก็จะเป็นเส้นทางที่แบบเลาะสันเลาะข้างๆเขานะครับเลาะข้างเขาแล้วก็บางส่วนก็เลาะข้างน้ำแม่แจ่มนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวไปติดตามของทางเพจสวทไม่เสรียงก่อนนะครับว่าเช้านี้เนี่ยการสัญจรเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเส้นทางนี้พี่เอ๋ถ้าเคยผ่านก็จะเป็นบางช่วงเนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท
0: ์ใช่ใช่
1: พอไปติดตรงนั้นเดี๋ยวญาติพี่น้องโทรหาติดต่อกันไม่ได้เลยบางจุดคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริง
0: จากที่เราเคยไปในช่วงของอำเภอฮอดกันเราจะแบบว่า
1: จะติดต่อกันไม่ได้
0: ติดต่อไม่ได้ในช่วงนั้น
1: เป็นช่วงนะฮะก็ช่วงนี้นะครับฝนตกอย่างที่พี่เอ๋ได้บอกไปว่าเชียงใหม่ก็มีฝนตกทุกอำเภอนะครับอาจจะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศติดตามจากส่วนราชการในท้องที่ในอำเภอนะครับพ่อหลวงกำนันนะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนอย่างที่บอกไปตกเป็นกระจุกอะตกเป็นบางที่ก็หนักบางที่ก็ไม่ตกเลย
0: เมื่อวานดิฉันก็ลุ้นจริงๆคุณผู้ฟังดิฉันว่าหลายๆท่านคงลุ้นเหมือนกันเรื่องของฟ้าฝนเพราะว่าร้อนมาก
1: เมื่อวานร้อนจริง
0: ใช่ดิฉันเหมือนดิฉันไม่แน่ใจเป็นเสียงฝนหรือเปล่าแต่แบบปลิบอะคุณปลิบมากอะปลิบ
1: หมายถึงตัวเมืองอาจจะได้อิทธิพลจากทางสารพีก็ได
0: ้ปลิบแต่ว่าได้กลิ่นของดินได้กลิ่นคือเวลา
1: ก็คืออากาศร้อนพอดินเจอฝนเนี่ยก็จะได้กลิ่น
0: จะมีกลิ่นของดินนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกเหมือนใช่ป่ะเดินอยู่อาจจะได้กลิ่นของดินแต่ว่า
1: ที่ไหนไม่รู้อาจจะใกล้ๆแหละสารพีไงใกล้สุดละ
0: แต่ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ฝนนะ
1: มาดูตลอดทั้งสัปดาห์สักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนทุกวันเลยนะครับพี่เอแต่ว่าฝนทุกวันเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่ก็ถือว่าหนักแต่ว่าวันนี้อาจจะมีขัดเคลื่อนกับพี่เอสักนิดนึงพี่เอบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยร้อยละ60ของพื้นที
0: ่
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าภาพรวมเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยร้อยละ40นะครับก็ต้องจะบอกว่าปกติฝนจะมาช่วงบ่ายช่วงค่ำกลางวันเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มร้อน
0: จะบอกว่าฝนนะเข้ามาเหมือนเป็นเวลาคุณ
1: เวลา
0: เลิกเรียน
1: นะฝนแกล้งเด็ก
0: แ
1: กล้งเด็กผู้ปกครอง
0: แล้วเด็กก็ชอบฝน
1: ครับ
0: คือพอแบบโรงเรียนเลิกปุ๊บคุณโรงเรียนเลิกปุ๊บฝนตกเนี่ยทุกคนก็จะวิ่งออกมาละคุณออกมาเล่นฝนอันนี้คือเด็กนะส่วนผู้ปกครองก็แบบว่าม
1: าเล่นเหมือนปกติได้น้ำไหมฮะ
0: จริงคุณมิ่งเล่นฝนผู้ปกครองก็แบบรถติดเนื่องจากว่าทุกคน
1: ระหว่างรอ
0: ใช่
1: แต่ว่าช่วงนี้พี่เอ๋ต้องบอกว่าเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยเรื่องโรคนะโรคเขาเรียกว่าโรคอะไรโรคที่แบบมากับเด็กมากับหน้าฝนเนี่ยหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นมือเท้าปากเนาะไข้หวัดใหญ่อะไรโรคที่แบบ
0: ทุ
1: กประจำถิ่น
0: อย่าลืมอีกหนึ่งโรคคุณไข้เลือดออก
1: โอ้ไข้เลือดออกนี่ก็คือจะบอกว่าต้องขอความร่วมมือแบบทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าของใครไม่ใช่ว่าเป็นของพี่ๆอสมอย่างเดียวนะเห็นตรงไหนคว่ำเก็บทิ้งพวกอะไรเขาเรียกกระล่งกะลากระล่งกะลามะพร้าวกระล่งเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าเศษพลาสติกอะไรที่มันแตกที่สมัยช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่หน้าร้อนอ่ะพี่เอ๋อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอหน้าฝนเสร็จพอมันอาจจะปิ้นจะลีนอ่ะมันง่ายขึ้นฝนตกใส่นิดเดียวยุงไปไข่
0: คุณอย่าลืมนะบางทีสมมติว่ามันเคยมีน้ำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันปิ้นจะลิ้นอย่างที่คุณบอกน้ำมันออกไปหมดแต่ว่าไข่ยุงอ่ะยังอยู่ได้นะ
1: ยังอยู่ได้
0: ยังอยู่ได้นะเขาอย่าแบบเขาเกาะอยู่ตรงกระล่งกระลาเขายังเกาะอยู่พอถึงเวลามีฝนลงมาคุณมีน้ำแล้วก็จะกลายเป็นน้ำนิ่งน้ำใสแล้วก็น้ำนิ่งยุงก็คือชีวิตเธอก็เหมือนละลาเหมือนละออนจะอ้วก
1: ไม่ได้
0: นะปุ้งออกมา
1: ไม่งั้นถ้ามันเยอะจริงๆก็ไปขอทรายอเบทพี่ทรายมาใส่เนาะหรือเกลือก็ได้มันน่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกลือเค็มๆอะไรเงี้ยไม่น่าอยู่ได้แล้วยุง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยอีก1พื้นที่ที่อยากต้องขอความร่วมมือเนาะอย่างพวกเราอ่ะคุณเป็นชุมชนเมืองคุณอย่างในตัวเมืองน่ะก็จะเป็นชุมชนเมืองนะส่วนใหญ่ก็จะเอาบรรยากาศอย่างเฮาเนี่ยบ้านคุณเจ้ามาก็ลมปิดบ้านออกมาหมดละแล้วก็แมลงกว่าจะปิ๊กบ้านก็ค่ํามืดบางทีคุณพ่อคุณแม่ทํางานบริษัทคุณบางทีก็ต้องทําเสาติดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอสมมันเข้าบ้านเฮาบ่ได้คุณ
1: ใช่จริงด้วยวันไหนนะวันอังคารมั้ยที่ผมคุยกับพี่บัวจันทร์เรือนสุวรรณอปมช.จากอำเภอแม่ริมเพราะว่าโซนแม่ริมก็มีบ้านจัดสรรเยอะ
0: แล้ว
1: พี่บัวจันทร์เค้าก็เป็นทีมงานอสมเค้าบอกว่าบางบ้านคืออย่างเราแหละชุมชนเมืองเช้ามาออกบ้านมาทำงานแล้วก็ปิดบ้านบางทีพี่เค้าเห็นก็เข้าไปบ้านบันล็อก
0: ใช่
1: เพราะว่าเค้าก็จะเห็นเป็นพวกนี่แหละภาชนะที่มันหงายอยู่มีน้ำบางทีอสมไปกลางวันก็ไม่เจอกันเนาะพอเรากลับบ้านเข้าไป
0: แล้วคือเรากลับมืดไงค
1: ุณใช่กลับมืดก็ไม่เจอกันอีกแล้ว
0: คือเราก็ไม่สามารถไปความก็คือแบบด้วยความสภาพเนาะกล
1: ับ
0: กว่าจะถึงบ้านฝ
1: ่
0: ารถติดเหนื่อยอาบน้ำนอนเช้ามาก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช่
0: ปับออกบ้านมาแล้วก
1: ็ไม่งั้นก็ต้องแบบก่อนออกบ้านเช่าแวบดูสักนิดนึงบ้านไหนที่อาจจะอย่างที่บอกไปมีกระล่งกะลามีอาจจะเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลายกระถงกระถางที่มีอะไรปลูกต้นมงต้นไม้พี่เอ๋หรือว่าตอนนี้หรือว่ามีอะไรเขาเรียกว่าหญ้าที่รกรุงรังอะครับก็เป็นอาจจะเป็นแหล่งที่ให้ยุงไปเกาะอาศัยอยู่ได้เหมือนกัน
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณที่ฉันเพิ่งรู้ว่าแบบ บต้นตุนกับคุณที่มันจะแบบมันจะมี
1: อ๋อมีอ๋อขลอง
0: อ๋อเออนะ
1: อาจจะมีเขาเรียกไงอ่ะ
0: เป็นแบบเป็นช่องว่างระหว่างก้านอ
1: าจจะหงายอยู่แล้วก็มีแบบ
0: ใช่มีช่องที่แบบระหว่างก้านที่แบบน้ำจะสามารถ
1: ที่เรา
0: น้ำฝน
1: บ้างเราไปรดน้ำต้นไม้บ้างเออขังอยู่
0: อันนี้ก็เป็นน้ำนิ่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ด้วยคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่นึกจริงที่ฉันเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ไม่เคยนึกถึงนะคุณจนได้มีโอกาสได้เดินตามพี่ๆอสมไปคว่ำกระล่งกระลาเนี่ยคุณไปทำสก
1: ู๊ป
0: เห็นเลยบอกโอ้อันนี้ก็ใช่หรือพี่ก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเลยนะเพราะว่าอย่างฉันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกคุณจริงถ้าที่ฉันไม่ได้เดินตามไปทำสกู๊ปพี่ๆดิฉันก็ไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: อันนี้ก็ระวังด้วยนะคุณผู้ฟังคือจริงๆ
1: หลายๆพื้นที่นะผมว่าที่เป็นที่สาธารณะพี่เอ๋ไม่ใช่เชิงสาธารณะโรงเรียนคือเป็นพื้นที่แบบส่วนรวมอ่ะวัด
0: แล้วก็สวนสาธารณะ
1: สวนสาธารณะด้วยช่วงนี้ใครไปออกกำลังกายเห็นตอนนี้มีแอโรบิกแดนซ์กันนะครับเห็นที่บ้านก็อยากจะไปเหมือนกันแอโรบิกแดนซ์น่าจะไปสักวันเดียวพักสัก7วัน
0: คุณจะไปวันพักครบกันมาได้นะคุณเนอะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งเราก็แบบเมามอยซอย
1: แต่ที่ไหนเป็นอย่างไรฝนตกที่ไหนร้อนนะครับ
0: เราสู่กันฟังก็เมามอยซอยกรมประชาสัมพันธ์กันไปเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าไปจนถึงเรื่องของไข้เลือดออกอันนี้คือจะ
1: ก็ถือว่าเป็นโรคมากับหน้าฝนพี่เดี๋ยวนะผมเตือนขอก่อนไปทักทายคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงล่าสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเสียชีวิตละ2รายนะครับเรื่องของการเก็บเห็ดนะครับเห็ดระโงกหรือเห็ดระงากเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองไข่ขาวแต่ถ้ากินได้คือเห็ดระโงกแต่นี่คือเห็ดระงากครับเพราะว่าเห็ดระงากก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ
0: ่
1: ะมีใยอ่ะ
0: มีใยสีน้ำตาลน้ำตาล
1: ใช่คืออันนี้ก็เป็นชาวบ้านไปเก็บมากิน
0: แล้วมีกลิ่นมีกลิ่น
1: อย่างพี่บอกไปอย่างรอบที่ปาดมาที่เบียบอกไปว่าเอาช้อนไปต้มเอาข้าวไปต้มเนี่ยไม่ได้อันนี้วัดผลไม่ได้นะครับคือไม่เคยเห็นไม่เคยกินอย่าไปเก็บมานะครับเสียชีวิตละ2รายที่แม่ฮ่องสอน
0: อันนี้คือไข่ห่าน
1: ใช่ที่มันเขาเรียกว่าเห็ด
0: ระงาก
1: บ้านถ้าเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองไข่ขาวนี่แหละถ้าบ้านคนเมืองเนาะคนเหนือเรียกแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางก็อยู่เห็ดระโงกแต่ถ้าเห็ดที่กินไม่ได้คือเห็ดระงากคือมันจะมีใยมีอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋มันดูแล้วพับแมงไม่ตอมอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะครับ
0: เรามาระวังกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะน้องต้นน้ำปรมินนะคะน้องต้นน้ำส่งสติกเกอร์ทักทายเรามาคุณพงศักดิ์ทักทายเรา2คนสวัสดีครับ2คนเสียงดีแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสติกเกอร์เยี่ยมมาเลยเช่นเดียวกับคุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะสำหรับเช้าวันนี้คุณวารินบอกว่าสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราส่งหัวใจส่งดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้านี้ด้วยนะคะคุณสมชายบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยนุ่มหล่ออู้ม่วนนะคะเขาก็ม่วนตึงวานนะคุณเจ้ามาเขาก็มีหลากหลายเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็คุณสมชายค่ะทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์ด้วยนะคะเช่นเดียวกับคุณคัทแอนด์คัลเลอร์ค่ะวันนี้เข้ามาติดตามเรานะคะคุณตายบอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองและทุกท่านเช้านี้มีแดดเจ้าขออนุโมทนาสาธุ กับพิธีทำบุญเมืองไตเจ้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองเฮายิ่งขึ้นไปเจ้าคุณสาธรค่ะบอกว่าสวัสดีครับเพลงเพราะจริงๆที่วันนี้ก็ยังอยู่ที่นนทบุรีนะคะเมื่อคืนวาน4ทุ่มครึ่งฝนตกเล็กน้อยวันนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงคุณ31องศาแน
1: ่
0: ถือว่าร้อนเลยนะ PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่ 13.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสีฟ้าค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากจากรายการได้เป็นกันเองสนุกดีได้สาระความรู้ดีมากจะฟังรายการสดทำบุญเมืองต่อขอบพระคุณมากครับผม ขอบพระคุณเช่นกันค่ะคุณตายบอกช่วยแชร์เจ้าคุณสุรินทร์ส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าพนีบอกว่าฝนบัดตกมืดฟ้าห้องลมแหงแต่บ่ฮ้อนเจ้า คุณตายก็บอกว่าติเพบัดตกเจ้าค
1: ุ
0: ณ
1: ตะเก็ดบัดตกแต่ก็เขียวอยู่นะ
0: เขียว
1: เขียวมาหลายวัน
0: เขียวมาหลายวัน คุณสุภชัยค่ะส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็ทักทายเรามาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับคุณต่ายบอกบ่มีฝนบ่มีลมแดดจัดเจ้าคุณสุทธิศักดิ์ค่ะบอกว่าสวัสดีครับทีมข่าวเช้านี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนสลับแดดออกร้อนแต่เช้าเมื่อวานร้อนสุดๆอันนี้ก็แสดงว่าเมื่อวานฝนไม่ตกเหมือนกันถ้าบอกว่าร้อนสุดๆนะคะคุณสุรินบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนมากๆครับเมื่อวานตกทั้งวันครับผมคุณป้าพนีแซวเราสองคนแล้วบอกว่าขายครัวเก่ง ตักทักทายปุ๊บขายครัวก่อนเลยดิฉันวันนี้
1: ไม่ใช่เราเดี๋ยวจะลืม
0: แม่นกว่าลืมคุณฝั่งเจ้าป้าคุณตายบอกว่าต้นสับปะรดสียางรถเก่าแจกกันแล้วก็เป็นพวกไม้ประดับที่เป็นกาบใช่คุณเขาเรียกเป็นกาบดิฉันก็นึกตั้งนานเป็นกาบ
1: เป็นอ่องขลอง
0: ขอบคุณเจ้าคุณตายบอกว่าเอาทรายอเบดหยอดไปก็น่าจะช่วยได้เจ้าอันนี้คือที่เราพูดถึงเรื่องกะลงกะลา
1: ใช่แหล่งคือบางทีมันพี่เราไม่ค่อยเขาเรียกแบบมองผ่านอะมองข้าม
0: ใช่
1: จริงๆแล้วมันเป็นจุดเล็กๆที่นิดเดียวมันก็สามารถที่จะไปไข่แล้วเป็นฟักเป็นยุงได้นะครับ
0: คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณคือถ้าดิฉันไม่ได้มีโอกาสไปทำสกู๊ปเรื่องของอสมดีเด่นนะแล้วก็ไปลงพื้นที่กับป้าๆพี่ๆเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยรู้เลยว่ากาบที่คุณตายพูดถึงเนี่ยมันสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอ่ะคุณจริงอันนี้คือดิฉันต้องยอมรับเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนดิฉันนะคุณผู้ฟัง
1: ผมเมื่อก่อนผมก็นึกไม่ถึงครับพอมาคุยเรื่องของนี่แหละถึงจะรู้ว่ามันเป็นแหล่งที่เรามองข้ามอ่ะ
0: ใช่เรามองข้ามจริงๆคุณเพราะเป็นกาบนะอย่างที่คุณต่ายบอกฉันก็นึกอยู่ตั้งนานฉันจะอธิบายยังไงดีคุณผู้ฟังคะ
1: ถามผมบอกเป็นอ้องขอล่อง
0: ค่ะคุณทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PA เดี๋ยวช่วงท้ายรายการถ้ามีเวลาจะกลับมาทักทายกันอีกรอบนึงค่ะงั้นไปต่อกันที่ช่วงสิ่งดีๆจาก PA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่อย่างที่บอกไปครับมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับวันนี้ PEA มาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากด้วยนะครับซึ่งก็จะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังลมกระโชกแรงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบางพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เห็นในภาพข่าวอย่างที่บอกไปมีหลากหลายพื้นที่ที่มีเสาไฟล้มแล้วก็ทำให้ระบบจ่ายไฟนะครับหรือว่าไฟดับนะครับในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างนะครับหากพบเห็นนะครับเสาไฟล้มสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พี่ๆเจ้าที่การไฟฟ้าอาจจะทำงานหนักหน่อยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าเสาไฟล้มเอาแล้วครับเดี๋ยวในสื่อโซเชียลนะครับผู้ใช้ไฟก็บอกว่าร้อนเหลือเกินนะครับเมื่อไหร่ไฟจะมาดับนานแล้วทำไมถึงดับอะไรอย่างนี้นะครับบางทีบ้านเราอาจจะไม่ดับแต่บ้านเราฝนไม่ตกแต่มันตกที่อื่นแต่มันสายไฟมันอยู่ในโซนเดียวกันเนาะมันล้มอาจจะบ้านเราก็อาจจะดับด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเตือนว่าถ้าพบเห็นอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่คิดไปออก1129ครับ
0: อ่ะใน129แล้วคุณดิฉันเพิ่งดึกได้วันนี้4มิถุนายนวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: นั่นแหละเมื่อวานมีคนโทรมาหาพี่ต่อก่อนเมื่อวานมีผู้ฟังโทรมาหาตอนช่วงท้ายรายการแล้วเรารีบคือพอมันช่วงท้ายแล้วก็ไม่ทันก็ต้องรีบออกรายการก่อนแล้วก็พี่เอกก็โทรไปหาท่านผู้ฟังมีคำถามอีกคำถามพี่เอกตอบก่อนเลยเรื่องนี้
0: เมื่อวานมีคำถามมาค่ะบอกว่า คุณลุงบอกว่าคุณลุงเนี่ยมีในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์2คันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เอาไปใช้ในงานนี่แหละคุณแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์1คันเนี่ยเหมือนแบบมีมานานมากแล้วขี่ได้แค่แบบในซอยแล้วก็มีก็เลยซื้อมาอีก1คันเพื่อที่จะใช้ไปเป็นแบบเหมือนใช้ในการทำมาหากินเป็นยานพาหนะสำหรับทำมาหากินจะมีผลไหมเพราะเมื่อวานเราพูดว่าถ้ามีรถจักรยานยนต์เนี่ย300ซีซีแรง
1: เมื่อวานนี้บางท่านอาจจะฟังวิทยุแต่อาจจะไม่ได้ฟังว่ากี่ซีซีหรือบางท่านอาจจะบอกว่าจะไปดูตรงไหนรถว่าซีซีเท่าไหร่อะไรอย่างงี
0: ้
1: นะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นรถตระกูลเขาเรียกว่าบิ๊กไบค์ขึ้นไปก็คือราคาหลักแสนขึ้นไป
0: รถคันที่แบบเสียงดังๆบ่มบ่มบ่มบ่มไปนะคุณ
1: บ้
0: าน
1: ก็เสียงไม่ดังเอาเป็นบิ๊กไบค์ละกันเพราะว่าคือเขามาตรการรอบใหม่ใช่ไหมครับพี่เอ๋ตอนนี้เขาเรียกว่าคัดคนที่บอกว่าจนจริงจริงจนจริงหมายถึงว่ารัฐบาลจะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพนะครับสินค้าที่ซื้อใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นคัดก็บอกว่าถ้าจนไม่จริงก็จะคัดออกคือแบบรวยเนียนอะหลายคนอาจจะมี
0: จนเนียน
1: จน
0: รวยอยู่แล้วแต่ไป
1: รวยอยู่แล้วแต่จนเนียนแอบจนนะรวยจริงแต่แอบจนก็คือเมื่อ30ปีที่ผ่านมาจะมีการรับรองโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากมายในช่วงนั้น
0: นักศึกษาได้ด้วยไงแต่ว่ารอบนี้เป็นนักศึกษาไม่ได้แล้วนะเพราะเขาเพ
1: ิ่มตอนนี้นักศึกษาก็ไม่ได้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ากระทรวงการคลังเขาจับมือกับ40หน่วยงานเลยนะที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นใครถือครองที่ดินเรื่องของเงินฝากเรื่องของพันธบัตรนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋
0: ทุกอย่าง
1: ใช่
0: นะเรื่องของเกษตรด้วยเขาก็มีการตรวจสอบทั้งหมดแต่ว่าวันนี้ลงทะเบียนวันแรกนะคะ4ถึง21มิถุนายน2569เขาจะประกาศผลการลงทะเบียนบนแอปทางรัฐค่ะ17กรกฎาคม2569แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคม2569เป็นต้นไปคือเขาจะหลังจากที่เขาประกาศแล้วคุณ17จนถึง31กรกฎาคมจะเป็นช่วงของการอุทธรณ์ถ้าใครมองว่าถูกตัดสิทธิ์ไม่เห็นด้วยเราอ่ะอย่างที่บอกอ่ะถ้าสมมติอาจจะมีรถแต่ว่าเป็นรถทำมาหากินเป็นรถพ่วงที่เอาไปแบบขายครัวคุณนึกออกไหมหรือเป็นรถพ่วงที่ใช้ทางการเกษตรหรือว่ามีอุปกรณ์ทางการเกษตรอะไรแบบนี้คุณก็สามารถยื่นอุทธรณ์แจ้งได้นะคะในช่วงของ17ถึง31กรกฎาคม2569อ่ะไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับมากฎหมายกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะเป็นเรื่องของการมั่นอ่ะใครจะแต่งงานฟังกันสักนิดนึง
1: เดี๋ยวเผื่อหน้าฝนแล้วใครจะวางแผนไปช่วงอะไรแต่งงานตอนปลายปีนะ
0: ฟังไว้ก่อนได้มั้ยชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปลองฟังดูค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในเรื่องของการมั่นค่ะคุณผู้ฟัง

การหมั้นคือสัญญาที่ฝ่ายชายทำไว้กับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครไม่มีการขู่เข็นบังคับโดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นคือต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยของมั่นนั้นจะตกเป็นแก่หญิงทันทีที่มีการมั่นและเมื่อมีการมั่นกัน

0: และกันไม่ได้เพราะไม่มีการผิดสัญญาหมั้นหรือในกรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายก็จะเรียกจากกันและก็จะเรียกค่าทดแทนจากกันนั้นไม่ได้ซึ่งการหมั้นนี้ในกรณีที่คู่ชายหรือหญิงคู่หมั้นได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหมั้นเพราะมีเหตุสำคัญอันเกิดจากหญิงหรือชายคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งกรณีเช่นนั้นชายหรือหญิงคู่หมั้นจะเรียกค่าทดแทนจากกันไม่ได้เว้นแต่กรณีที่หญิงคู่หมั้นหรือชายคู่หมั้นได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังจากที่ได้ทำการหมั้นแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญาหมั้นในเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกรณีเช่นนี้คู่หมั้นซึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนนอกจากนี้แล้วชายคู่หมั้นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมเพศกับหญิงคู่หมั้นโดยชายนั้นได้รู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้หมั้นกับชายคู่หมั้นแล้วและชายคู่หมั้นได้บอกเลิกสัญญาหมั้นกับหญิงแล้วรวมทั้งชายย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราแก่หญิงคู่หมั้นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้หมั้นแล้วซึ่งในการหมั้นกันนั้นชายหญิงจะสามารถทำการหมั้นได้ต่อเมื่อมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วและหากหญิงนั้นเป็นผู้เยาว์ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย
1: สำหรับเรื่องของการสอบถามกฎหมายใกล้ตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมั่นนะคะก็มีกฎหมายไม่เกี่ยวข้องด้วย
2: ใครวางแผนว่าจะแต่งงานศึกษาไว้ดีๆนะฮะ
1: ศึกษาไว้นะคะในส่วนของใครอาจจะวางแผนว่าจะแต่งปลายปีในช่วงของหน้าหนาวหนาวแล้วต้องหาความอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณต่ายค่ะถามมาคุณเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขออนุญาตตอบสักนิดนึงก่อนคุณต่ายถามมาบอกว่าถ้าเราบ่มีแอปทางรัฐเราจะติดตามจากไหนเรื่องของข้อมูลจะติดตามได้จากทางไหนบ้างนะคะก็แอปทางรัฐเราสามารถยืนยันลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะขออภัยลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยคุณผู้ฟังพิมพ์นี้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ว่าแล้วเข้าไปดูซะหน่อย
1: คุณเข้าไปดู จริงๆแล้วก็จะเป็น www. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th แต่ว่าเซิร์ชง่ายๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์มาให้สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลย
2: เว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับพี่เอเว็บไซต์ของทางด้านกระทรวงการคลังนะครับที่ใช้ว่า welfare.mof.go.th ก็ได้นะครับ welfare ก็ได้นะครับวันนี้อย่าพี่เอไปลงทะเบียนวันแรกแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมี3เมนู3ไอคอนให้เลือกก็คือมีรายชื่อนะ1คือตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน2คือลงทะเบียนสำหรับรายเดิมแล้วก็สุดท้ายก็คือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนพูดง่ายๆคือคนใหม่คนเก่าต้องมาคนเก่ามายืนยันสิทธิ์คนใหม่ลงทะเบียนแล้วก็จะมีให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
1: คือจริงๆแล้วตอนนี้ในช่วงของวันที่4ถึง21มิถุนายนเนี่ยยังเป็นรายเก่าที่เขายืนยันสิทธิ์ส่วนรายใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการก็เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอความชัดเจนยืนยันสำหรับรายใหม่สักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยที่เขายืนยันมาคือ4ถึง21เป็นการยืนยันสำหรับรายเดิมอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสารเรื่องนี้ได้ก็คือผ่านทางเพจ Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยค่ะของกรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะเลยคุณไม่ได้เฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เห็นไหม FC มาแล้ว
1: งานเรียนขออนุญาตรับสาย
2: รับสายพี่เอพีรับสายก่อนนะครับพี่เอรับสายก่อนน่าจะเป็นเรื่องของนี่แหละครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบนี้เนี่ยเขามีการคัดกรองจริงนะครับเรื่องผู้ที่จะลงทะเบียนทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนวันนี้ก็เปิดลงทะเบียนวันแรกตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้นะครับวันที่4มิถุนายนนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับถึงนู่นเลยครับ5ทุ่มนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้นะ

0: ครับในการยืนยันตัวตนปกติแล้วถ้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับจะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย ID นะครับหรือว่าไทยดีนี่แหละนะฮะสำหรับท่านใดที่อาจจะลงแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้แล้วนะครับไปลงทะเบียนนะครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับสำหรับท่านไหนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับได้เคยได้รับสิทธิ์แล้วก็ไปยืนยันนะครับไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ธกส.ที่เรารู้จักนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าไม่มีเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่มีคอมพิวเตอร์เพื่อจะเข้าเว็บไซต์นะครับไปที่หน่วยรับลงทะเบียนได้นะครับในสังกัดอย่างที่บอกไปทั้ง5หน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารธกส.นะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนี่แหละนะครับสามารถไปได้เราอยู่พื้นที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับอันนี้สำหรับท่านใดที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตไปตรวจสอบได้นะครับ
1: เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังถามมานะคะบอกว่าถ้ามีรถแดงอยู่คันนึงเนี่ยได้ก่อโรงบาลสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยบอกว่าคือต้องเข้าไปดูอย่างรถแดงเนี่ยเป็นรถเพื่อทำมาหากินแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะว่าเราเป็นคนจนจริงไหมมีสิทธิ์ได้รับบัตรจริงไหมแต่ว่าเดี๋ยวอย่างนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดิฉันจะประสานทางคลังจังหวัดเชียงใหม่
0: คลังจังหวัดให้เพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่านก็มีหลายท่านถามผมมาเหมือนกันนะพี่เอ๋ก็คือแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่ติดใจแล้วเพราะว่า300ซีซีขึ้นไปแต่มีอีกข้อนึงว่าครอบครองรถยนต์นะครับอาทิบางทีอย่างที่บอกไปคือบางทีรถยนต์เนี่ยเพื่อใช้เพื่ออย่างรถแดงหรือว่าใช้รถอื่นๆอาจจะไว้แค่ขนของทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยเก่ามากแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ได้ซื้อเพื่อเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าพอระบุมาว่าครอบครองรถยนต์เนี่ยอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าไปถ้าพอไปยืนยันสิทธิ์นะครับอาจจะมีให้เราไปเขาเรียกว่ายื่นอุทธรณ์ได้ทีหลังนะพี่เอ๋เดี๋ยวไปติดตามให้นะครับเรื่องของกรณีครอบครองเรื่องของทรัพย์สินนะครับที่มีอยู่นะครับแต่ว่าถ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยรถขอเอ่ยชื่อแล้วกันถ้ารถเว็บรถดีมรถที่ไม่เกินเพราะพวกนี้ก็ประมาณ100มากสุดน่าจะ125
1: 125
0: cc ไม่เกินนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะครับอย่างที่บอกไป300ซีซีเนี่ยระบุในคู่มือเลยนะครับเขาจะบอกว่ากี่ซีซีถ้าเป็น300ซีซีขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่เกินนี้แต่เดี๋ยวจะไปติดตามให้นะครับเรื่องของรถยนต์เนาะ
1: ค่ะก็มาสิ่งจริงๆแล้วคุณสมบัติที่เขาบอกว่า3สิ่งต้องไม่เกินนะคะก็คือรายได้ไม่เกินใน1ปีต้องมีรายได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์รถยนต์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน300ซีซีเขามีข้อยกเว้นรถจักรยานยนต์รถยนต์สำล้อ
0: เดี๋ยวให้พี่เอรับสายหน้าไมค์รับสายรู้ฟังก่อนน่าจะมีคำถามอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะข้อที่2ในพี่เอกบอกว่ารถยนต์นะต้องไม่ครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยต้องเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ไม่เกินใหญ่เกิน300ซีซี300ซีซีเนี่ยสามารถจะเป็นรถบิ๊กไบค์หรือว่ารถที่วัยรุ่นเขาขี่กันนะคันใหญ่ๆนะครับ300ซีซีแล้วก็มีข้อยกเว้นครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับรถ3ล้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถที่ทำเพื่อการเกษตรนะครับรถที่ใช้ในการเกษตรรถเขาเรียกว่ารถอีแตนรถไถอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะครับไปสอบถามนะครับทางด้านท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่หรือนะฮะอาจจะติดใจเดี๋ยวจะเรียนเชิญนะครับท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมรายการนะครับมองเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับจะได้มาตอบข้อซักถามนะครับข้อสงสัยของท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะต้องมีการคนใหม่ก็ลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569ไปจนไปยาวไปถึงวันที่21มิถุนายนนะครับส่วนคนเก่าก็ต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแต่ตอนนี้ผมเองเนี่ยผมก็ยังสงสัยนะเรื่องของตอนนี้หลายๆคนอาจจะได้สิทธิ์ 60 40หรือว่าคนละครึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วทีนี้จะไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วถ้าเขาประกาศผลว่าเราได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสิทธิ์อันเดิมจะตัดไปเลยไหม
1: ตัดไปเลย
0: ใช่ไหมสมัยแสดงว่ามิถุนากรกฎาเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์60 40ได้พอประกาศผลว่าเราได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยเดือนกรกฎาเอ้ยเดือนสิงหากันยาอีก2เดือนหลังเราก็จะได้เป็นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็คือ 1,000 บาทนะครับ2เดือน
1: ก็เมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังฝากคำถามไว้ได
0: ้
1: นะ
0: เดี๋ยว
1: สัปดาห์หน้าดิฉันจะประสานสำหรับในส่วนของคลังจังหวัดมาตอบในหลายๆประเด็นตอนนี้เนี่ยพยายามจดประเด็นที่คุณผู้ฟังถามอะไรที่สามารถตอบให้ได้ก็จะตอบให้เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังถามมาค่ะว่า คือด้วยความที่อยู่ไกลอยู่ในพื้นที่อย่างอำเภอทางอำเภอฮอดทางนู้นคุณแล้วก็อยู่ไกลจากธนาคารไปหาป้าหลวงผู้ใหญ่บ้านได้ก็เลยบอกว่าสามารถไปได้นะคะแต่ว่าเอามือถือไปด้วยเอาแอปพลิเคชันเป๋าตังไปหาพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้ที่เขาสามารถเนี่ยเข้าทำเป็นนะคุณทำเรื่องของแอปพลิเคชันยืนยันให้เราได้ไปขอเขาทำให้เราก็ไม่ต้องไปธนาคารนะเมื่อสักครู่บอกว่าธนาคารค่อนข้างจะไกลอยู่ตังฮอดตังเนี้ยคุณไกล
0: อย่างของผมเมื่อก่อนเคยอยู่แม่สะเรียงเนี่ยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพี่เอ๋พอมีการลงทะเบียนปั๊บนะผู้หลอกกำนันก็เอาลูกบ้านเนี่ยใส่รถมาเลยครับมาที่ธนาคารกระจายไปทั้งออมสินทั้งธกส.นะครับก็ไปลงทะเบียนเพราะว่าบางคนเนี่ยพี่เอ๋บางทีการลงทะเบียนอย่างแอปพลิเคชันไทยดีนะครับถ้าเลขเขาเรียกว่าเลขด้านหลังบัตรประชาชนเลขเลเซอร์เนี่ยไม่ชัดเจนนะครับเวลาถ่ายก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนบางท่านวันเดือนปีเกิดพี่เอ๋บางทีจำปีเกิดไม่ได้แต่ว่าบัตรประชาชนเขาจะระบุเลยว่าปีเกิดเท่าไหร่แต่จำวันเดือนเกิดไม่ได้เขาจะไขเป็น00แบบนี้ก็จะลงทะเบียนไทย ID ไม่ได้เหมือนกันแอปพลิเคชันไทย ID ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไปลงในแอปทางรัฐเนี่ยได้นะครับแอปทางรัฐก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะสามารถที่จะลงได้เนี่ยแหละอยากบอกว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดเนาะเรื่องลงบางทีได้บัตรประชาชนมา 4-5 ปีแล้วพี่เอใส่ไปใส่มาแล้วมันหน้ามันเลือนไปแล้วว่า นะมันก็เลยต้องอาจจะต้องไปถ่ายใหม่อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าอาจจะไม่สะดวกก็นี่แหละครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอาจจะต้องไปที่ธนาคารนะเนาะถ้ามันลงไม่ได้จริงๆนะครับ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกกันก็ไปหาพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านก่อนละกันนะคะ
0: อย่างแรกไปหาพ่อหลวงก่อน
1: ลงได้ แล้วก็ให้พ่อหลวงลงให้นะคะคุณสิทธิชัยส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาให้นะคะคุณตายบอกว่ายืนยันเรียบร้อยเจ้าแอปเป่าตังขอบคุณข้อมูลสวทเจ้าถ้าเฮาบ่มีแอปทางลาดเฮาจะติดตามทางไหนอ่ะจะเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังไปแล้วนะเจ้าเฮาไปยืนยันที่เป่าตังเจ้ามีเปื้อนลงตี้ไทย ID ไทยดีบอกบ่ได้เปื้อนเลยมาลงที่เป่าตังได้เรียบร้อยเหมือนกันเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นคุณตายเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกกันค่ะในส่วนของรายการในส่วนของเรื่อง
0: ข้อสงสัยฝากไว้ได้นะครับ
1: บอก
0: พี่ดีเจได้ทุกคืนนะทุกชั่วโมงแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะไปติดตามให้ไปจะสอบถามทางด้านท่านคลังจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นะครับว่าเงื่อนไขผมว่าหลายคนอาจจะต้องติดเงื่อนไขนี้แหละรถยนต์แต่เป็นรถยนต์ที่ใช้ทำหากินหรือว่ารถยนต์รถเพื่อทำการเกษตรรถอีแท็กเนี่ยนะครับว่าจะติดเงื่อนไขนี้ไหมนะครับ
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราขออนุญาตติดไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอประสานทางนั้นท่านคลังจังหวัดนะคะแล้วจะมาท่านให้ท่านคลังจังหวัดมาตอบคำถามฝากคำถามให้ได้วันนี้เราสองคนไปก่อนคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่กันเนื้อเจ้าวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราทำการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่งานประเพณีทำบุญเมืองประจำปี2569ที่หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์วันนี้สถานีวิทยุของเรานะคะทำการถ่ายทอดเสียงพิธีทำบุญเมืองในปีนี้นะคะนับว่าเป็นปีที่730ปีของเมืองเชียงใหม่ซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมา7นาฬิกาในช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีขึ้นเท้าทั้ง4ค่ะแล้วก็ในช่วงอีกสักครู่ค่ะประธานในพิธีนะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนและนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะแล้วก็จะได้เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยจุดเครื่องทองน้อยบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ในขณะนี้ค่ะอีกสักครู่ในช่วงเวลา 9:39 นาทีนะคะก็จะมีการจุดพลุสัญญาณ3ครั้งเริ่มประกอบพิธีพร้อมกันทุกหน่วยค่ะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่บริเวณมณฑลพิธีไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาการแสดงพระธรรมเทศนาสารากริกวิชานสูตรถวายเครื่องทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาผู้เป็นประธานได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงวิญญาณของพญามังกรมหาราชพญานำเมืองพ่อขุนรามคำแหงผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะทำการถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันจนเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้นะคะในวันนี้ค่ะการถ่ายทอดเสียงของเราดำเนินการถ่ายทอดเสียงโดยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์พร้อมคุณฉลาดกัญญาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะวันนี้ในส่วนของรายละเอียดก่อนที่เราจะใช้เวลานะคะตอนนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านกำลังได้ทำพิธีถวายพวงมาลัยจุดเครื่องทองน้อยบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และในช่วงที่เรารอสัญญาณพลุ3ครั้งที่เราจะประกอบพิธีพร้อมกันทั้ง10จุดค่ะให้คุณฉลาดได้พูดถึงเรื่องราวดีๆของวันนี้ค่ะ
1: ครับในเรื่องของการทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งก็จะมีการประกอบพิธีทั้ง10จุดนะครับได้แก่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับซึ่งก็เป็นศูนย์กลางในการทำพิธีนะครับมีประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสนดอกประตูแสนพุงแจงสีภูมิแจงกระตั้มแจงกูเฮืองและก็แจงหัวรินนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและก็เป็นประเพณีที่มีคุณค่าบำรุงขวัญกำลังใจสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีและก็ความสามัคคีซึ่งก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้คงสืบต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของการสร้างเมืองนะครับก็มีประวัตินะครับความเป็นมาเรื่องของนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราชกับอมมาตย์ทวยราชทั้งหลายทั้งมีปิยะสหายนะครับก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยพระยางามเมืองแห่งนครพะเยานะครับผู้เป็นปิยะสหายให้คำปรึกษานครแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1838จนถึง1839นะครับก็ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ก็เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตซึ่งก็เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและก็ความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษานะครับก็ประกอบไปด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองบุญเมืองอุตสาหเมืองและกาลกิจดีเมืองนับตั้งแต่การสร้างนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839เป็นต้นมานะครับชาวเมืองก็มีพระมหากษัตริย์ และก็ผู้เจ้าครองนครเป็นประธานจัดพิธีสืบชะตาเมืองอันเป็นประเพณีที่มีพิธีต่ออายุเมืองให้คงยืนยงตามความเชื่อตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งการเกิดเมืองหรือว่าการสร้างเมืองนั้นสร้างตามฤกษ์ยามแล้วก็เป็นมหามงคลตบะเดชะบารมีเหมือนกับการเกิดของประชาชนให้มีความสุขความเจริญความสุขสมหวังแต่บางครั้งก็เกิดความเสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมองนานับประการเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้นะครับชาวล้านนาไทยจึงมีความเชื่อกันว่าการได้ทำบุญสืบชะตาต่ออายุบ้านอายุเมืองต่ออายุตนเองก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งดียิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็สร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลจึงเป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งการทำพิธีบุญเมืองนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้สร้างเมืองเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายและก็ต่ออายุให้ยืนยาวและก็ยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและก่อให้เกิดความสามัคคีและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงสืบอยู่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับ
0: ตำนานเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ได้เล่ากันไปในเบื้องต้นค่ะคือรู้ไหมคะเราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ทุกท่านค่ะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะร่วมทำบุญเมืองกับเราได้ที่หน่วยประกอบพิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หน่วยพิธีประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกนะคะแจ่งกู่เฮืองแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแล้วก็แจ่งกระตั้มนะคะรวมถึงประตูช้างเผือกด้วยนะคะและที่สำคัญจุดศูนย์กลางนะคะของการทำบุญเมืองในวันนี้ก็จะเป็นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะซึ่งก็จะเป็นจุดที่จะส่งสัญญาณนะคะให้ทั้ง10จุดได้ประกอบพิธีร่วมกันในครั้งนี้นะคะในวันนี้กันด้วยนะคะก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ค่ะเราได้ร่วมทำบุญร่วมกันนะคะสะดวกในจุดไหนสามารถที่จะไปร่วมทำบุญกันได้นะคะหรือว่าจะเป็นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งนี้ก็ได้เราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณด้วยเราได้ทำการถ่ายทอดเสียงผ่านทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเป็นการไลฟ์นะคะเป็นการไลฟ์บรรยากาศสดๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันทางเพจของสวทชเชียงใหม่ PRD คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามรับชมนะคะแล้วก็ร่วมแชร์กันได้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมทำบุญเมืองซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเชียงใหม่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะมองเห็นความสำคัญของงานนี้กันเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเราก็ได้รอนะคะรอในเรื่องของทางด้านของพระคุณเจ้านะคะที่ณจุดของลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะจะมีพระสงฆ์27รูปนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น3เท่าเนาะในจุดอื่นๆเขาจะมี
1: 9
0: รูปนะคะแต่ว่าที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เราจะมี27รูปนะคะในการที่จะได้ประกอบพิธีเป็นศูนย์กลางใจเมืองเชียงใหม่เรา
1: ใช่
0: ค่ะคือทุกคนสามารถที่จะมาร่วมทำบุญกันได้นะคะตอนนี้มีน้องๆนะคะที่เป็นคณะทำงานนะคะเขาตั้งจุดรับทำบุญนะคะจุดรับทำบุญไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารที่จะนำมาร่วมถวายพระสงฆ์ก็ได
1: ้
0: นะหรือว่าจะเป็นปัจ
1: จัย
0: นะคะสามารถมาร่วมทำบุญกันได้ค่ะ
1: ในส่วนของการทำพิธีนะครับการสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นนะครับซึ่งในส่วนของความเชื่อจะสอดคล้องกับชัยภูมิแล้วก็ความเชื่อทางโหราศาสตร์นะครับก็คือคัมภีร์มหาทักษานะครับก็ประกอบไปด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองมูลเมืองอุตสาหเมืองและกาลกิณีเมืองซึ่งในการสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นนะครับพระยามังรายได้ส่งให้เหล่าโหราจารย์ราชบัณฑิตคิดหาฤกษ์ยามในการสถาปนาเมืองตามแนวคิดและก็ความเชื่อของคนโบราณเมืองนั้นจะมีชีวิต เช่นเดียวกับคนนะครับเมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นมาก็เหมือนกับการให้ชีวิตเมืองด้วยเมืองนั้นก็มีส่วนต่างๆเหมือนคนนะครับมีหัวมีสะดือมีส่วนต่างๆอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็มีดวงนะครับเหมือนคนเมืองแต่ละเมืองนั้นก็จะมีทิศของดวงต่างๆไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับเมืองหรือว่าเกิดภัยพิบัติก็จะต้องมีการสืบชะตาเมืองเหมือนกับคนด้วยนะครับซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับทิศของดาวเมืองนั้นเน้นในสิ่งที่บันทึกไว้ในคัมภีร์มหาทักษาหรือภูมิพยากรณ์นะครับของศาสนาพราหมณ์โดยทักษาหมายถึงชื่อเรียกกลุ่มดาวอัฐเคราะห์หรือดาวทั้ง8ก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสบดีราหูศุกร์ที่จัดเข้าระเบียบเป็นบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีและการกินีเวียนขวาหรือว่าทักษิณวัตรตามทิศทั้ง8ก็คือบุรพาอาคาเนทักษิณหรดีประจิมพายัพและก็อุดร นะครับซึ่งทักษาเมืองเชียงใหม่นั้นกำหนดตามทิศต่างๆดังนี้นะครับบริวารเมืองก็อยู่ที่ประตูสวนดอกมูลเมืองอยู่ที่ประตูท่าแพเกตเมืองก็คือวัดสะดือเมืองสีเมืองแก่งสีภูมิกาลกินีเมืองแก่งกูเฮืองเดชเมืองที่ประตูช้างเผือกมนตรีเมืองประตูเชียงใหม่อายุเมืองแจ่งหัวรินอุตสาหะเมืองที่แจ่งกระตั้มนะครับสำหรับแนวคิดในเรื่องของทักษาเมืองนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชด้วยในสมัยนั้นทางอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรอยุธยานะครับก็ได้มีการทำศึกสงครามเพื่อที่จะแย่งชิงเมืองเฉลียงทางกรุงศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการส่งพระเถระมังลุงหลวงชาวพุกามมาทำลายล้างเมืองเชียงใหม่พระเถระมังลุงหลวงก็ได้มีการออกอุบายลวงพระเจ้าติโลกราชนะครับว่าถ้าหากพระองค์จะมีพระประสงค์จะมีพระบรมเดชานุภาพปราบไปทั้งชมพูทวีปพระองค์ควรตัดต้นไม้สีเมืองและก็สร้างพระราชฐานในบริเวณสีเมืองนั้นเมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทำตามคำยุตัดต้นไม้นิโครธหรือว่าต้นไทรอันเป็นไม้สีเมืองก็เกิดอาเพศเหตุอุบาทต่างๆนานากับเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้นะครับทางกรุงศรีอยุธยาก็ส่งพวกพาสีหรือว่าชาวจีนอิสลามมาทำคุณไสฝังสิ่งอัปมงคลต่างๆภายในทักษาเมืองเชียงใหม่เมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทราบความจริงนะครับจึงได้มีการฆ่าพระเถระมังลุงหลวงแล้วก็พวกพาสีทิ้งนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าบ้านเมืองถูกกระทำคุณไสทำให้เป็นที่สร้างความวิตกกังวลนะครับในหมู่ชาวเมืองแล้วก็พระเจ้าติโลกราชดังนั้นพระเจ้าติโลกราชก็ได้รับสั่งให้เหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตพระเถระชั้นผู้ใหญ่กระทำพิธีแก้ขืดนะครับโดยการย้ายแล้วก็ศูนย์กลางเมืองมาที่ใหม่ก็คือพระธาตุเจดีย์หลวงโดยการเปลี่ยนฐานะจากกูหรือว่าสถูปบรรจุอัฐิพระเจ้ากือนามาเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งสถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตเมืองและก็ทรงอัญเชิญพระเจ้าขออภัยนะครับพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์แล้วก็ให้เหมือนดับพาคตเสริมสร้างความใหญ่โตและแข็งแรงให้แก่องค์เจดีย์เพื่อเป็นนิ่งขวัญเมืองพร้อมทั้งสถาปนาวัดทั้ง8วัดสอนทักษะเมืองที่ถูกทำลายไปนะครับโดยเฉพาะนี่ก็เป็นในส่วนของวัดทักษะเมืองทั้ง8นะครับก็เป็นศูนย์กลางเมืองหรือว่าเกตเมืองก็คือวัดเจดีย์หลวงหรือว่าโชติการามมูลเมืองก็คือวัดบุพารามอารามที่ตะวันออกอุตสาหะเมืองวัดชัยมงคลมนตรีเมืองวัดนันทารามการกินีเมืองวัดร่ำเปิงบริวารเมืองที่วัดบุพารามอายุเมืองวัดเจ็ดยอดเดชเมืองวัดเชียงยืนและสีเมืองวัดชัยสีภูมินะครับ
0: แล้วก็ในส่วนที่เราจะได้บอกถึงทักษะเมืองนะคะทักษะเมืองนอกจากจะเกี่ยวข้องกับดวงเมืองแล้วนะคะก็ยังเป็นเครื่องหมายกำหนดอาณาเขตของการประกอบกิจกรรมหรือว่าการแบ่งเขตที่อยู่ของชนชั้นต่างๆค่ะภายในกำแพงเมืองเชียงใหม่อีกด้วยนะคะแนวคิดในเรื่องของการตั้งเวียงเชียงใหม่แบ่งออกเป็นเขตต่างๆอาศัยความเชื่อในเรื่องของดวงเมืองนะคะตามคัมภีร์มหาทักษะเวียงเชียงใหม่ค่ะต ามการคำนวณของดวงเมืองเวียงเชียงใหม่นั้นก็จะได้แก่อายุเมืองค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเป็นเจ้าพระเจ้าแผ่นดินนะคะเดชเมืองนะคะเดชเมืองเป็นทิศเหนือค่ะเป็นการเมืองการปกครองสีเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินค่ะแล้วก็มูลเมืองทิศตะวันออกนะคะเป็นการพาณิชยกรรมค่ะในเรื่องของอุตสาหะเมืองนะคะอุตสาหะเมืองอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องของการอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มนตรีเมืองทิศใต้ค่ะเป็นที่พักอาศัยขุนนางเจ้าหน้าที่บริวารเมืองนะคะทางทิศตะวันตกถือเป็นที่พักอาศัยไพร่พลเมืองนะคะนอกจากนี้ค่ะความเชื่อในเรื่องของการสร้างเมืองแล้วก็ดวงชะตาเมืองให้เหมือนกับเป็นร่างกายมนุษย์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของเทวบุตรผู้รักษาประตูเมืองอีกด้วยนะคะโดยประตูทั้ง4ยกเว้นประตูสวนปรุงนะคะหรือว่าประตูแสนปรุงในปัจจุบันประตูช้างเผือกค่ะจะมีเทวบุตรที่รักษาประตูชื่อคันทะรักขิโตนะคะประตูท่าแพค่ะจะมีเทวบุตรรักษาประตูชื่อสุรักขิโตค่ะส่วนประตูสวนดอกนะคะจะมีเทวบุตรรักษาประตูชื่อสุรชาโตนะคะและประตูเชียงใหม่จะมีเทวบุตรรักษาประตูเมืองชื่อชัยยะภูมิโรนะคะซึ่ง เมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเนื่องจากมาจากอิทธิพลอาณาจักรสุโขทัยทำให้มุมแต่ละมุมของเมืองมีการสร้างป้อมปราการหรือแจ่งเมืองขึ้นนะคะโดยมีความสำคัญที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นแจ่งสีภูมินะคะแต่เดิมเนี่ยเรียกว่าแจ่งสลีภูมินะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองเชียงใหม่แจ่งกระตำค่ะซึ่งตั้งตามชื่อของเครื่องมือจับสัตว์น้ำของคนโบราณนะคะส่วนแจ่งถัดมาก็คือแจ่งกู่เรืองแจ่งกู่เรืองหรือว่าแจ่งกู่เฮืองนะคะซึ่งคำว่ากู่ในภาษาเหนือแปลว่าที่เก็บอัฐินะคะแล้วก็แจ่งสุดท้ายก็คือแจ่งหัวลินค่ะซึ่งจะเป็นบริเวณจุดแรกที่รับน้ำมาจากแม่น้ำห้วยแก้วเข้ามาหล่อเลี้ยงคนในตัวเมืองทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเมืองแล้วก็ดวงชะตาของเมืองจึงทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องของการทำพิธีสืบชะตาเมืองค่ะเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสุขร่มเย็นพิธีสืบชะตาเมืองในปัจจุบันก็จะจัดขึ้นทั้งหมด10จุดนะคะก็คือบริเวณประตูเมืองทั้ง5แจ่ง5แจ่งเมืองแล้วก็4แจ่งนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือบริเวณสะดือเมืองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองปัจจุบันอยู่ที่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนะคะแต่การทำพิธีนั้นเราจะยึดตามหลักจุดศูนย์กลางเดิมก็คือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หรือว่าที่เราเรียกว่ากลางเบียงนะคะแล้วก็จะจัดพิธีขึ้นพร้อมกันทั้ง10จุดโดยจุดพลุขึ้นที่บริเวณกลางเวียงนี่แหละนะคะจุดที่เราอยู่ก็คือที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณค่ะให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้น10จุดในเมืองเชียงใหม่ของเราที่จะประกอบพิธีในวันนี้นะคะเมื่อถึงเวลา 9:39 โดยประมาณก็จะมีการส่งสัญญาณจุดพลุ3ครั้งแล้วทั้ง10จุดก็จะเริ่มประกอบพิธีไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการรอเวลานะคะรอฤกษ์ก็เรียกว่ารอฤกษ์ 9:39 ค่ะก็จะมีในขณะนี้พระสงฆ์ 27ลูกนะคะที่คุณฉลาดได้บอกกันไปเมื่อสักครู่ว่าที่จุดบริเวณกลางเมืองของเราเนี่ยนะคะจะมีพระสงฆ์ที่จะประกอบพิธี27รูปนะคะแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรและทางด้านของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นางวิยดานราดิศรท่านได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะก็ได้มีการบวงสรวงนะคะเป็นการบวงสรวงไหว้นะคะประกอบถวายพวงมาลัยจุดเครื่องทองน้อยที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะตอนนี้ใครที่จะเดินทางมาในเส้นทางกลางเมืองนะคะหรือว่าจุดที่ประกอบพิธีต่างๆก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะปริมาณรถจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าว่าอยากจะแวะมาร่วมทำบุญได้ทั้ง10จุดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับอยู่ค่ะ
1: ครับในส่วนของความเชื่อตั้งแต่โบราณนะครับว่าการเกิดเมืองหรือว่าการสร้างเมืองนั้นสร้างตามฤกษ์ยามแล้วก็เป็นมหามงคลตบะเดชะเหมือนกับการเกิดของประชาชนที่มีความสุขความเจริญความสุขสมหวังและบางครั้งก็เกิดการเสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมองนานับประการเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้นะครับชาวล้านนาก็มีความเชื่อกันว่าหากได้ทำบุญสืบชะตาก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเหมือนเดิมหรือดียิ่งกว่าเดิมจึงได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับพิธีสืบชะตานะครับก็คือการสืบการเกิดสืบอายุสืบชีวิตให้ยืนยาวออกไปนานเท่านานนะครับผู้ใดที่ปรารถนาจะมีอายุยืนต้องประกอบพิธีสืบชะตาเสมอจึงจะมีความสุขสวัสดีนะครับซึ่งวัตถุประสงค์การสืบชะตานะครับก็คือการต่ออายุให้ยืนยาวเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเพื่อบำรุงขวัญเพื่อให้เกิดความสามัคคีเพื่อสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของบ้านเมืองประเภทของการสืบชะตานะครับก็คือการสืบชะตาคนและสัตว์สืบชะตาบ้านสืบชะตาเมืองสืบชะตาคนหรือว่าสัตว์นะครับทำกันมากด้วยความหวังแล้วก็ตั้งใจต่างกันเช่นเมื่อเจ็บป่วยเมื่อรู้สึกไม่สบายใจเมื่อจะเดินทางไปสู่ที่อื่นเมื่อเข้าสู่ที่อยู่ใหม่เมื่อแต่งงานเมื่อขึ้นบ้านใหม่เมื่ออายุครบรอบเมื่อได้รับตำแหน่งหรือว่าเลื่อนยศซึ่งพิธีกรรมนะครับการสืบชะตาก็จะมีพิธีสำคัญก็คือเครื่องพิธีสืบชะตาก็ประกอบไปด้วยไม้ค้ำก็มีความหมายว่าจะค้ำจุนชีวิตให้มั่นคงหัวไตหมายถึงสะพานชีวิตที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นบันไดเงินบันไดคำบันไดนาคหมายถึงบันไดเงินทองและนาคเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็งดงามที่จะก้าวไปสู่ความเจริญมะพร้าวงอกหน่อกล้วยหน่ออ้อยก็เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญงอกงามและก่อเกิดประโยชน์มากมายแล้วก็เครื่องพิธีอื่นๆด้วยนะครับ
0: ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณฉลาดได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในเรื่องของการสืบชะตาคนหรือสัตว์นะคะพิธีกรรมต่างๆซึ่งโบราณเรามีพิธีกรรมต่างๆที่น่าสนใจเยอะมากนะคะหลายๆพิธีกรรมในส่วนของขั้นตอนของพิธีกรรมค่ะขั้นตอนของพิธีกรรมก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยเริ่มต้นที่9รูปนะคะพิธีขึ้นเท้าทั้ง4หรือว่าการบูชาเท้าจตุโลกบาลนะคะหรือจะเป็นการตั้งเครื่องชะตาไว้ในห้องพิธีค่ะผู้สืบชะตาเข้านั่งในซุ้มสืบชะตาปู่อาจารย์หรือว่าพิธีกรอารัธนาศีลและพระปริตรนะคะพระสงฆ์ก็จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์มีสวดสืบชะตาแล้วก็สวดชินบัญชรด้วยนะคะมีเทศธรรมคัมภีร์สารากริกวิชานสูตร1ผูกนะคะพระสงฆ์ก็จะทำการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ผูกข้อมือให้กับผู้เข้าพิธีหรือว่ามาร่วมพิธีนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายอาหารแล้วก็ไทยทานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะในพิธีทำบุญเมืองของเราเช่นกันนะคะพิธีทำบุญเมืองหรือว่าสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาซึ่งก็จะเป็นตามหลักของงานมงคลนะคะงานที่เป็นมงคลหรืองานบุญก็จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกครั้งของการทำบุญเมืองก็จะมีการให้ความสนใจในเรื่องของการแสดงพระธรรมเทศนาสารากริกวิชังอสูรนะคะซึ่งก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะหรือว่าประชาชนคนเชียงใหม่เนี่ยตามที่เราได้เคยทำการถ่ายทอดเสียงมาก็จะได้ฟีดแบ็กนะคะได้รับการตอบรับมาอย่างดีจากผู้ที่เขาติดตามรับฟังกันอยู่ทางบ้านนะคะก็จะขอฟังการพระธรรมเทศนาสารากริกวิชานสูตรซึ่งไม่ได้มีให้ฟังโดยบ่อยๆนะคะก็จะมีในงานมงคลใหญ่ๆอย่างเช่นงานสืบชะตาเมืองงานพิธีเมืองแบบนี้ก็จะได้รับฟังกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงของเรานะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเราในช่วงที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาสารากริกวิชานสูตรนั้นเราจะให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันอย่างเต็มที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยแนะนำเรามานะคะวันนี้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามการแพร่ภาพสดนะคะผ่านทาง Facebook Page ของสวท.เชียงใหม่PRD ด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ด้วยนะคะทางด้านของ Facebook Page สวท.เชียงใหม่ PRD ค่ะเชิญชวนให้ได้เข้าไปติดตามรับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจพวกเรารวมถึงได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเมืองไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ
1: ครับในส่วนของการทำบุญเมืองเชียงใหม่ปี2569นะครับซึ่งก็มีการจัดขึ้นทั้ง10จุดนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการก็จะมีในเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของจุดต่างๆนะครับนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะครับในส่วนของประตูช้างเผือกนะครับก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือนะครับซึ่งในอดีตก็เดิมมีชื่อว่าประตูหูเวียงนะครับก็เป็นประตูที่สำคัญก็ถือว่าเป็นประตูเดชเมืองซึ่งในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีล้านนากษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ก็จะเสด็จเข้าเมืองมาทางประตูแห่งนี้เป็นหลักกล่าวถึงสมัยพระยาแสนเมืองมานะครับได้สร้างรูปช้างเผือกไว้ด้านซ้ายและด้านขวา2เชือกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาดเล็กชื่อไอ้ออบแล้วก็ไอ้ยี่ระซึ่งได้ช่วยเหลือให้พ้นอันตรายจากการโจมตีของกองทัพสุโขทัยในขณะนั้นหลังจากนั้นสมัยพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่1ก็ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือกนะครับที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันหลังจากนั้นประตูหงเวียงจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นประตูช้างเผือกตามชื่ออนุสาวรีย์ช้างเผือกมาจนถึงปัจจุบันนะครับในส่วนของประตูเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ในอดีตเรียกประตูนี้ว่าประตูท้ายเวียงแล้วก็เป็นเส้นทางสำคัญระหว่างเมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองเวียงกบกามแล้วก็เมืองลำพูนตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำปิงเช่นเดียวกันก่อนที่แม่น้ำปิงจะเปลี่ยนเส้นทางการไหลในการเดินทางจึงไม่ต้องข้ามแม่น้ำปิงแต่อย่างใดสำหรับในปัจจุบันนะครับประตูเชียงใหม่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่และก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตลาดประตูเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมขายอาหารตอนกลางคืนวัดเจดีย์หลวงวัดเจ็ดลินวัดช้างแต้มศูนย์รวมของศาลาหรือว่าช่างบริเวณชุมชนวัวลายหรือว่าถนนคนเดินวัวลายตลาดนัดกลางคืนวันเสาร์นะครับประตูท่าแพนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกประตูท่าแพนะครับเดิมชื่อประตูเชียงเรือกเพราะว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือกในอดีตนะครับก็เคยเป็นชุมชนค้าขายแล้วก็เป็นที่ตั้งของตลาดเชียงเรือกเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าอินทวิชัยรุณเจ้าเชียงใหม่องค์ที่7ก็ได้เปลี่ยนชื่อประตูเชียงเรือกมาเป็นประตูท่าแพชั้นในเพื่อให้คู่กับประตูท่าแพชั้นนอกซึ่งประตูนี้สามารถไปยังท่าน้ำของแม่น้ำปิงได้โดยหลังจากนั้น ชาวบ้านเรือนก็ได้ขยายตัวประกอบการรื้อแนวประตูท่าแพขึ้นแล้วก็ทำกำแพงที่ตั้งบริเวณหน้าวัดแสนฝางออกจึงเหลือแต่ประตูท่าแพชั้นในเพียงประตูเดียวซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านจึงเรียกประตูนี้ว่าประตูท่าแพนะครับส่วนประตูสวนดอกนะครับก็เป็นประตูที่ตั้งอยู่ในพระราชฐานอุทยานของพระยามังรายต่อมาในสมัยพระยาคือนาพระองค์ก็ได้สร้างวัดสวนดอกรวมถึงเวียงสนดอกด้วยซึ่งก็เป็นเขตเก่าทางทิศตะวันตกของเวียงเชียงใหม่โดยมีวัดสนดอกเป็นศูนย์กลางซึ่งปัจจุบันยังสามารถพบเห็นแนวกำแพงได้บางส่วนโดยกำแพงแล้วก็คูน้ำล้อมนะครับก็มีขนาดราวประมาณ1ใน4ของเมืองเชียงใหม่นะครับส่วนประตูอีกประตูหนึ่งนะครับก็คือประตูแสนปรุงประตูแสนปรุงนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประตูสวนปรุงโดยแนวกำแพงเมืองด้านใต้นะครับก็จะมี2ประตูก็คือประตูเชียงใหม่กับประตูแสนปรุงจากการสันนิษฐานนะครับประตูนี้ได้ก่อสร้างแล้วก็เป็นประตูที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระยาสามฝั่งแกนเพื่อความสะดวกแก่พระราชชนนีที่โปรดประทับอยู่ตำหนักนอกกำแพงเมืองโดยได้ทรงเสด็จมาสักการะพระเจดีย์ได้โดยสะดวกแล้วก็เป็นทางออกไปสู่บริเวณที่มีเตาปูนหรือว่าเตาไฟในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของกลุ่มช่างหลอมโลหะเป็นจำนวนมากสำหรับความเชื่อในเรื่องของทิศก็ถือว่าเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคลนะครับจึงกำหนดให้ประตูแสนปูนเป็นทางออกไปสู่ศาลซึ่งถ้าหากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเสียชีวิตลงก็จะต้องมีการนำศพออกผ่านประตูแสนปรุงนี้เท่านั้นแล้วก็จะไปทำประกอบพิธีกรรมทางศาสนานอกเมืองซึ่งชาวเชียงใหม่ยังคงยึดถือมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
0: ค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของแจ่งสีภูมิกันบ้างแจ่งสีภูมิอยู่ด้านตะวันออกของตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่นะคะแจ่งสีภูมินั้นเดิมมีชื่อเรียกว่าแจ่งสลีภูมิซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดชัยศรีภูมิหรือว่าคนดั้งเดิมจะเรียกว่าวัดปันตาเกิร์นนะคะแจ่งสีภูมิถือว่าเป็นสีแห่งเมืองเชียงใหม่เพราะว่าเป็นจุดเริ่มแรกในการที่จะสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839ค่ะพระยามังรายส่งสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่แล้วก็ส่งโปรดให้ขุดคูกำแพงเมืองตรงแจ่งสีภูมินี้ก่อนนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกของการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างวนไปยังทางทิศใต้นะคะเวียนไปยังทางทิศตะวันตกทิศเหนือแล้วก็มาบรรจบยังจุดเดิมอย่างแจ่งสีภูมิแห่งนี้ค่ะอีกหนึ่งแจ่งนั่นก็คือแจ่งกู่เฮืองนะคะแจ่งกู่เฮืองชาวเชียงใหม่เรียกว่าแจ่งกู่เฮืองแต่เขียนเป็นแจ่งกู่เรืองนะคะกู่เรืองหมายถึงที่บรรจุอัฐิของหมื่นเรืองซึ่งก็จะเป็นผู้คุมขุนเครือนะคะเป็นพระราชโอรสของพระยามังรายค่ะแล้วก็เป็นอนุชาของพระยาชัยสงครามซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาพระองค์ที่สองนะคะไว้ในเรือนขังที่บริเวณบ้านของหมื่นเรืองระหว่างพุทธศักราช1864ถึง1868นะคะเนื่องจากขุนเครือเกิดจากการคิดกบฏชิงราชสมบัติจากพระยาแสนภูค่ะซึ่งก็เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระยาชัยสงครามต่อมาพระยาชัยสงครามก็ได้ออกคำสั่งให้เจ้าเท้าน้ำท่วมนะคะซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์กลางของพระยาชัยสงครามยกทัพมาปราบขุนเครือจนสำเร็จแล้วก็จับขุนเครือไว้ในเรือนขังหลังจากนั้นจึงแต่งตั้งให้หมื่นเรืองไปเฝ้าภายหลังหมื่นเรืองได้เสียชีวิตลงนะคะจึงสร้างกู่บรรจุอัฐิของหมื่นเรืองไว้ในบริเวณนี้ค่ะแจ่งกระตั้มนะคะแจ่งกระตั้มอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแจ่งกระตั้มหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแจ่งคะตั้มนะคะหมายถึงเครื่องมือตักดักจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากว่าแจ่งนี้เป็นบริเวณที่มีระดับต่ำแล้วก็กำแพงเมืองด้านในเป็นที่ ที่ลุ่มมีคลองส่งน้ำประกอบกับน้ำจากคูเมืองทุกด้านค่ะก็จะไหลรวมเข้ามาสู่ตรงแจ่งด้านนี้เป็นเหตุทำให้มีปลาอาศัยชุกชุมทำให้ชาวบ้านใช้เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำดังกล่าวมาตรงบริเวณแจ่งแห่งนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งแจ่งที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือแจ่งหัวลินนะคะแจ่งหัวลินอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแจ่งหัวลินถือว่าเป็นพื้นที่สูงที่สุดของคูเมืองแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการรับน้ำจากแหล่งน้ำทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำจากคูเมืองมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั่วถึงนะคะจากการสันนิษฐานในอดีตในการรับน้ำจากจุดนี้น่าจะเป็นการรับน้ำด้วยการผ่านรางน้ำนะคะโดยทำให้ผ่าครึ่งของต้นไม้แล้วขุดร่องตรงกลางต่อจนเป็นรางน้ำนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการรับน้ำจากแหล่งน้ำที่ไหลผ่านมาจากดอยสุเทพผาลาดหรือว่าห้วยแก้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังนะอีกสักครู่ก็จะในช่วง 9:39 โดยประมาณนะคะก็จะมีการจุดพลุให้สัญญาณ3ครั้งนะคะก็จะเป็นการจุดพลุให้สัญญาณ3ครั้งเพื่อที่จะเริ่มประกอบพิธีพร้อมกันทุกหน่วยนะคะแล้วก็ประธานในพิธีซึ่งจุดที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์เราก็จะมีประธานในพิธีเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราธิศรค่ะก็จะได้จุดธูปเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาแสดงพระธรรมเทศนาสารากริกวิชานสูตรนะครับจากนั้นก็จะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาค่ะผู้เป็นประธานก็จะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงวิญญาณดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราชพญางำเมืองพ่อขุนรามคำแหงผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์นะคะซึ่งในรายการในพิธีประกอบการพิธีนี้นะคะก็จะสิ้นสุดในเวลาประมาณ12:00 น.โดยประมาณค่ะในขณะนี้ในบริเวณพิธีนะคะก็จะได้มีการส่งสัญญาณนะคะให้มีการจุดพลุ3ครั้งนะคะเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีพร้อมกันทั้ง10จุดนะคะสักครู่คุณฟังก็จะได้ยินเสียงนะคะจะได้ยินเสียงพลุนะคะสัญญาณพลุ3ครั้งนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณให้10จุดที่ประกอบพิธีในเมืองเชียงใหม่จะได้ประกอบพิธีพร้อมกันณบัดนี้ค่ะ

ประเคนขันขอศีลเบื้องหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดเจดยอดพระรามหลวงประธานส่งในพิธีท่านจะประเคนขันตั้งสำหรับเจริญพุทธมนต์สืบโหราเจ้าตาหลวงหลังจากนั้นท่านจะได้จุดเทียนขันน้ำพุทธมนต์ขันสากรเบื้องหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติและประเคนขันน้ำพุทธมนต์ขันสากรหลังจากนั้นท่านจะมาจุดเทียนสตวงหลวงณซุ้มสืบโหราเจ้าตาประจำเมืองเชียงใหม่ภายในกวงเจ้าตานั้นจะมีสตวงหลวงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานจุดเทียนเพื่อสืบเจ้าตายังเมืองเชียงใหม่จะสังเกตเห็นว่าภายในสตวงหลวงนี้จะมามีผู้ใดเข้านั่งภายในสตวงเพราะว่าสตวงนี้เป็นสตวงดวงเจ้าตาเมืองที่จะได้ประกอบพิธีในการสืบโหราเจ้าตาการทำบุญเมืองเชียงใหม่นพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ครบรอบ730ปีในวันนี้ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญผู้ร่วมพิธีทั้งนั้นได้กล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลตามลำดับณบัดนี้

0: ปัญจศีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

านะสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพพยาเวนัสญาปะเรตังโกรธมังกาลังเวปะเตปะเตปะหานะสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพโลกาเวนัสญา

เกหะวัตุมพิเขเตปุมมาจยันตุเตวาจลาวิจยะปะระธรรมสวนากาโลพยัมปันตุธรรม

ธุสาธุพระสงฆ์มหาเถรานุเถระจำนวน27รูปเจ้าเทศตนได้โปรดเมตตาจำเริญพระพุทธมนต์สืบโหราชตาดวงจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับโดยจากนี้ไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัด7ยอดพระอารามหลวงจัดได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองกันสารากาลิกวิจารณสูตรก่อเจิญทุกท่านสดับพระธรรมเทศนาสารากาลิกวิจารณสูตรณบัดนี้ครับก็

0: เอวเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะราชะกะเอวิหารติกิจจกุเตปะปะเตเตนะโตภะคะวะปันนะสัมมาเยนะอายัสสะมาอนันโตอาปาติโกเตทุกขิโตเตภะละวะพลหะชิลานุอัฏฐโขภะคะวายัสสะมาอนันโตเตนุปัสสังคะเมอุปัสสังคะมิตวปัญจวันปัญญาเตอสเนนิสิทิอายัญจะโขนิสัจโจภะคะวายัสสะมันตังเอตัตโวจักกัจเจอนันตคัมมานิยังเกกัจจายาภาพยาปณียังกัจจายทุกขาเจเวทนาปฏิกมันติโนอาภิกขมันติปฏิกมันปฏิโกกัมโมสานังปัญญายาติโนอาภิสโมกัสภิกขโมติเอนะเอนาเมพันเตขมานิยังนาปณานิยังภาลหาเมทุกขาเวทนาอาภิกรรมันติโนปฏิกรรมันติอาภิกรรมโมสานังปัญญายติโนปฏิมสานะปฏิกรรมโมติทุกขตาทุกขาตุลาหาตุลาตุลาปุพพะลาคุณตุกันกุลาโยจงโยโกตกะโกจิอนันตานามานโตวาทุกขโตวาปัฏฐาโตวาลัคขาโตวาอุคโขคณิตาสิขันนาสติวาอริสติอวัจจวัจจิสตินาโจเลเจเลนาโสกสังกาลิสตินาอคินาโทโสโสโกโสกาลังกาลิสตินาอุทะเกนาโสกาลังนากาลิสตินากิสารเกนาโสกาลังนากาลิสตินาขานาเกนาโสกาลังกาลิสติอาตาโขยัสยัคขาวายะปะปะปะปะยัคขาโพตโกวายัคขาโพติกาวายัคขามหาธรรมมาโตวายัคขามหามาติวายัคขาปรจิปรจโววาปรายัคขาปรจิวาอัตอัคขาปจโววาขับจัปจิวาข้าพันธ์ข้าพวาขันธปฏิวาขันธขันธปะปะโตวาขันธปฏิวาขันธปะมหาปะโตวาขันธปะมหาปฏิวาขันธมหาปะเจริญเบลเจปริจโตวานานาทัตสะปะพระปะไหปะหิโตอายะสัมมันโตโกอาปาติโกโหติเอวามัจจาสาลีสาลีโนนิลุโขนิลุตตะโวนิลุโขนิโรตโอนิวัตนิวัตตะโวนิพโยนิรันตโรภะหุปะโขมาภะหุพโยภะหุโปโขภะหุปัญโยภวันตุสัพพตาติอนันตะดุกะลาอนันตะอันว่าสารกะลิวิจาสุตะเนพระพุทธเจ้าหากมาเทศนามาจู่จู่ตนจู่พระองค์เป็นอันเป็นกับไปโดยประโยชนะอันพาสุ สุขาแก่พระปริสัตต์ต่างลาต่างสี่จำพวกในกาลในภาวะอันจัดนี้นี่แหละกับภาวะอันจัดไปไปนาตลับต่อเต้าเข้าสู่นิพพานเจ้าอันบ่รู้เท่าบ่รู้ตายสุขเกษมสำราญจักดาเพียบเตรียมหายังบ่ได้และอนันตดุกะละอานนท์ส่วนว่ากาลสาริวิจาสุดันนี้ถือว่าเป็นธรรมอันยิ่งอันพาเสือจะและนานิธิตังกิยาอันตราเทศนานย้อนแคบธรรมสารกาลิวิจารสุตกบังโกมสมเนสเด
1: สาธุสาธุสาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาจักรนาภาคเจ็ดได้โปรดเมตตาเทศนาธรรมสารกาลิวิจารณสูตรจบแล้วนะครับในลำดับต่อจากนี้ไปจะขออนุญาตเวลาเล็กน้อยจะได้สุมากัวตาล โอกาสเวรตานก่อนที่จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีจำนวนเสาเรศรูปนาเรศตนนะครับ

กาคืนเข้าน้ำถ้าไม่อุดมสมบูรณ์ในวันนี้จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีประกอบทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบ730ปีประกอบพิธีณที่4แห่งเมืองแห่ประตูเมืองตลอดถึงใจกลางนี้เป็นเวลาเป็นสถานที่10จุดด้วยกันบัดนี้พระภิกขุมหาเถระนุเถระอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริย

สุมากาลาวะยังสัปวัตถุไตยตาลทั้งหลายมวลนี้ตามมักกะตะภาษาบาลีว่ากายะตัวเลวาจิ

0: ย่อได้สุมากัวตานโอกาสเวตานแบบฉบับย่อพอได้ใจความนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีพิธีศาสนกิจมากหลายขณะนี้ท่านอาจารย์กงเดชนะครับได้นำน้ำก็มีส้มปล่อยไปแพทผู้ห้องแพทเนี่ยกำเมืองห้องแพทเนี่ยเอาไปแพทเครื่องจตุปัจจัยพยาธานทั้งมวลให้ครบเสาเจ็ดตีก่อนหลังจากนั้นจะได้นำพระท่านกล่าวคำถวายภัตตาหารพร้อมทั้งจตุปัจจัยเทศทานนะแด่พระเจ้าพระสงฆ์นะวันนี้เจ้าหน้าที่จากวัฒนธรรมเชียงใหม่มาปฏิบัติพิธีนะครับมีท่านอาจารย์เอกมีท่านอาจารย์เดชพร้อมทั้งกลุ่มพิธีการของวัฒนธรรมนะครับทีมหนึ่ง40กว่าท่านนะครับวันนี้มาปฏิบัติพิธีเพื่อความเรียบร้อยดีงามกับวันนี้ได้สุมากัวตานโอกาสเวนตานแบบย่อๆนะครับพอได้ใจความกับขณะนี้กมินทรงปล่อยได้แพทย์จตุปัจจัยได้ทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลำน้ำกระจายที่ไปจะได้ข่าวคำหวาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดสิ่งงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ค่ะและในขณะนี้นะคะก็จะเป็นการพรมน้ำมนต์นะคะสำ

0: ลำดับต่อจากนี้ไปก่อเจนผู้หลบมีดีทางนั้นได้ว่าตัวเองกับผมดังๆนะครับอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอนโนจัญญามะสาตุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสะปะริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังตีฆะรัตตังหิตาญะสุขาญะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าต่างหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารพร้อมตั้งเครื่องบริวารตั้งหลายเหล่านี้ดั้งในพิธีมงคลทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ730ปีประจำปี2569ในวันนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งพัตตาหารพร้อมตั้งเครื่องอันตั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวน้ำโภชนาอาหารเกษตรกรรมดีการทำนาดีธุรกิจการเงินการทองดีและเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแห่งดบพระบุรีศรีนครพิงเจียงใหม่ตลอดปีตลอดไปตลอดกาลนานเทิน
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปครับจะได้เรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีท่านรัฐพลนราดิศรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายเครื่องทายธรรมพระพุทธณเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่าประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
3: เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นกล่าวถวายเครื่องทายธรรมนะคะเพื่อที่จะได้ถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่ได้ร่วมประกอบพิธีณจุดบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะงานประเพณีทำบุญเมืองประจำปี2569นี้เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ730ปีเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่เราทำสืบเนื่องกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ค่ะซึ่งหน่วยประกอบพิธีมีทั้งหมดนะคะ10จุดนะรวมถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ถือว่าเป็นจุดกลางเบียงนะคะที่เป็นจุดหลักในการประกอบพิธีค่ะและมีหน่วยประกอบพิธีที่ประกอบพิธีพร้อมกันอีก9จุดก็คือหน่วยพิธีประตูท่าแพนะคะประตูเชียงใหม่ประตูแสนปรุงประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือกนะคะและแจ่งกู่เฮืองแจ่งหัวลินและแจ่งสีภูมิรวมถึงแจ่งกระตั้มค่ะ10จุดที่เราประกอบพิธีทําบุญเมืองพร้อมกันในช่วงเวลา 9:39 ที่เราเริ่มต้นกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้มีการส่งสัญญาณเสียงพลุ3ครั้งจากจุดบริเวณพิธีกลางนะคะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์หลังจากที่มีสัญญาณเสียงพลุ3ครั้งนะคะทั้ง10จุดค่ะประกอบพิธีพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการบ่งบอกถึงการสืบสานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ในวันนี้ค่ะและอีกสักครู่นะคะหลังจากที่ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาแล้วนะคะผู้เป็นประธานนะคะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัฐพลนราดิศรนะคะก็จะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพระยามังรายมหาราชพญางามเมืองพ่อขุนรามคำแหงผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และก็ดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะเป็นโอกาสที่ดีของคนเชียงใหม่และก็ของเมืองเชียงใหม่ค่ะที่เราได้สืบสานประเพณีที่ดีงามในขณะนี้ค่ะในพิธีของเรานะคะก็อยู่ในช่วงที่ถวายเครื่องไทยธรรมนะคะให้กับพระสงฆ์ทั้ง27รูปนะคะ27รูปสำหรับจุดที่ทำพิธีกลางเมืองเชียงใหม่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นพิธีทำบุญที่ดีนะคะที่ถูกสำหรับในปีนี้นะคะที่เราได้สืบสานประเพณีที่ดีงามไปพร้อมๆกันค่ะและอีกสักครู่ค่ะพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะคะพระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาหลังจากที่ได้มีการถวายเครื่องไทยทานค่ะ
4: เมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปา

ธุสาธุพระสงฆ์อนุโมทนากระถาจบแล้วนะครับรับปฏิกราพรจากมรรคนายกผู้ประกอบพิธีแข่งกันนะครับพุทโธมังคลาสัมปโรสัมปโรติปตุธัมโมพุทธมังคลามังคมาสัพพทุกขาปมุญจเลตโมมังคลาสัมปุโตกัมเมโลดุตัสโสอนุงธรรมมังคลามังคมาสัพพะญาปมุญจเลสังโฆมังคลาสัมปุโตตะกีนโยอนุตโลสังฆมังคลามังคมาสัพพโลกาปมุญจเลสาลีติกายุโกอายุวันโนสุขังปะลังแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ทุกท่านทุกคนนะครับ

0: าวทันติอายุวันโนสุขังพะลา
1: สาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตทุกท่านกราบลาพระรัตนตรัยก่อนนะครับ

0: ลำดับรายจากนี้ไปนะครับก่อนที่มนต์ท่านพระครูสุนทรพัฒนาการนะครับเจ้าวาดพระดงดีพระพรมนามพุทธมนต์นะครับและขอเรียนเชิญท่านรัฐพลรัยสอนท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่กราบลาพระประธานและกราบลาพระประธานสงฆ์ครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงงานประเพณีทำบุญเมืองประจำปี2569ในวาระ730ปีเมืองเชียงใหม่ประจำวันนี้พระหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะซึ่งการประกอบพิธีนั้นมีทั้งหมด10จุดอย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นจุดศูนย์กลางก็คือลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะหน่วยพิธีอีก9จุดก็คือหน่วยพิธีประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปรุงประตูสวนดอกประตูช้างเผือกหน่วยพิธีแจ่งกู่เฮืองแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิและแจ่งคาตั้มค่ะและทั้งหมดที่คุณผู้ฟังได้ติดตามเราฟังกันมาตั้งแต่9นาฬิกาโดยประมาณนะคะจนถึงเวลานี้เข้าสู่ช่วงท้ายสุดของการถ่ายทอดเสียงและการไลฟ์นะคะบรรยากาศของงานประเพณีทำบุญเมืองประจำปี2569ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงแล้วประจำวันนี้นะคะการถ่ายทอดเสียงในวันนี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยนางนวพันธ์ชัยวัฒน์อุทัยยศค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยนางรัตดารัตน์สุกิจประเสริฐหัวหน้าฝ่ายรายการเชียงสวทเชียงใหม่นะคะทีมช่างเทคนิคค่ะนำโดยนายวีรพงษ์แก้วบุญเรืองคุณนัทสินันตานัทวัฒน์วรเมธากรและนายธนาเสรีประชาคมค่ะผู้ที่ทำเชื่อมโยงเสียงจากห้องส่งนางจรุณีบัวเที่ยงค่ะคุณฉลาดกัญญาและดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดเสียงขอยุติการถ่ายทอดเสียงลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ติดตามรับฟังรายการภาพปกติของทางสถานีได้ต่อไปตามลำดับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายราย

0: ได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๊งเพ่
10: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
6: นางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกันการแก้ไขรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
7: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนคามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดใน ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีร์กีสถานตรินิเดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
9: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
8: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สน ใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆทางคายเดที่053 276 7 93ฝันปล่อยลงมาฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในช่องทาง Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะ Netflix อีกสักครั้งนึง11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะกับปอประสนียพรตันกิติชัยวันนี้พิเศษนิดนึงจะมีสาวน้อยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มนะคะน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของเรานั่นเองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับน้ององุ่นแล้วก็น้องเนมค่ะได้ทักทายผู้ฟังทางบ้านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะองุ่นริชุดาทองหลอมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเนมค่ะรัฐวรรณแสดพรมมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันค่ะ
0: ค่ะเรียนสาขาไหนกันบ้างคะ
1: องุ่นมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาประชาและศาสนาค่ะ
0: ค่ะ
2: ของหนูมาจากสาขาสารสนเทศศึกษาค่ะ
0: ก็เห็นว่ามีความสนใจในเรื่องของการมาจัดรายการผลิตรายการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วก็ทราบว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วในการที่จะได้ฝึกประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างได้ความรู้ได้ฝึกทักษะด้านไหนบ้างค่ะ
1: ค่ะองุ่นเองได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะจากตอนแรกๆเนี่ยพูดตะกุกตะกักไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็พูดเร็วมากแต่ตอนนี้ก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆทุกคนเลยว่าแต่ละรายการพูดยังไงบ้างเราจะได้แบบไม่อายแล้วก็ไม่เขินรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นค่ะ
2: ค่ะส่วนหนูนะคะก็คือได้เขาเรียกว่ามีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้รับข่าวสารในทุกๆวันชีวิตประจำวันค่ะ
0: ค่ะคือแต่ละท่านเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังขั้นตอนการผลิตรายการแล้วจะทำคอนเทนต์ยังไงเห็นได้ทำ TikTok ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ด้วยองุ่นเอง TikTok ก็จะได้เขาเรียกว่าได้โจทย์จากพี่โรบ่อยๆว่าให้ทำยังไงบ้างแล้วก็มีการปรับบทความให้แบบฟังง่ายแล้วก็ได้ทำเป็นพวกกราฟิกเล็กๆน้อยๆค่ะถือว่าเป็นความท้าทายแต่ว่าหนูรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะอย่างเนมนะคะได้รับหัวข้อในการทำ TikTok ในหัวข้อของการประหยัดพลังงานค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะ
1: คะ
0: ออกแบบด้วยทำอินโฟทำกราฟิกแล้วก็ลงเสียงเองตัดต่อเองเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะคะเราก็อาจจะมีคำแนะนำจากพี่ๆด้วยแล้วก็เป็นผลงานของเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจบไปเนี่ยอยากจะทำอะไรกันบ้าง
1: หนูมองว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่นอนแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูจะเอาทักษะแล้วก็สกิลที่ได้จากสวทเชียงใหม่ไปต่อยอดแน่นอนค่ะเพราะหนูได้เรียนรู้เยอะมากจริงๆค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็จะเอาเขาเรียกความรู้ทักษะอะไรต่างๆจากสวทเชียงใหม่เหมือนกันค่ะไปทำงานในวงการเบื้องหลังในด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะส่วนตัวแล้วหนูชื่นชอบในด้านนี้ค่ะ
0: โอ้แล้วท่านใดอยากจะเป็นดีเจไหมคะถ้าจัดรายการหรือจะเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรนี้นะคะก็อยากที่จะให้น้องๆได้ตั้งใจแล้วทีนี้น้องมาเนี่ยก็คือเห็นว่าตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็มีความพยายามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในอนาคตแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะดินฟ้าอากาศช่วงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเหมือนช่วงฝนมาแล้วบางทีฝนมาเข้าแดดเข้าร้อนเข้าแอร์อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นหวัดกันเยอะนะคะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างช่วงนี
1: ้ค่ะตอนนี้พยากรณ์อากาศก็แจ้งเตือนมาว่ารายงานว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักขณะที่ด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทางทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมค่ะเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะส่วนทะเลยังคงมีกำลังแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ
0: จะต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทำการเกษตรด้วยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะยิ่งกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวสารแล้วก็มีอีกหลากหลายข่าวสารเลยวันนี้มีทั้งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเขามีข่าวดีค่ะเรื่องของการปลดล็อกมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่บางทีอาจจะเอามาเป็นอาชีพได้ขายของขายผักขายในชุมชนเขาเรียกว่าเป็นฐานรากของการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการประกาศปรับปรุงแนวทางจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างปลดล็อกให้สามารถเนี่ยนำมาใช้ทำอาชีพทำมาหากินได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนกันด้วยซึ่งจัดให้เป็นรถจักรยานยนต์ประเภทที่เขาเรียกว่าลักษณะพ่วงข้างนะคะแล้วก็มีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทมีการติดตั้งพ่วงข้างเนี่ยต้องแข็งแรงคงทนไม่บดบังทัศนวิสัยไม่กระทบต่อการทรงตัวแล้วก็ปลอดภัยมีจุดยึดพ่วงที่แน่นนะคะก็รวมทั้งดูไฟฟ้าส่องสว่างอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ร่วมผู้ร่วมเส้นทางเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะคะก็เลยมีการเชิญชวนว่าสำหรับท่านใดที่มีรถจักรยานยนต์แล้วอยากจะพ่วงข้างด้วยอยากจะนำไปประกอบอาชีพไปขายของนะคะก็เห็นตามหมู่บ้านเลยก็สามารถที่จะเข้าไปยื่นคำขอหรือว่าเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนนะคะบันทึกการแก้ไขหรือว่าเข้าไปยื่นที่เข้าไปดูที่เพจของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ค่ะที่บ้านนี้มีรถพุ่มพวงหรือว่ารถพ่วงไปขายของกันเยอะไหมคะ
1: หนูตอนนี้หนูไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยหนูอยู่ทางหลังมอพักแต่ว่าหนูได้ยินเสียงแตรบ่อยถือว่าขายดีนะคะแล้วก็ตรงสวทเองก็มีใช่หนูเห็น
0: พี่ล่าแม่ค้าแป๊บๆนะเขาจะบอกว่าหนู11โมงก่อนเที่ยงก็จะมาแล้วมีของเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วตอนนี้ก็มีหลากหลายรถพ่วงเนี่ยรถพ่วงข้างเนี่ยนะคะเขาเข้ากับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะน้องอุ่นจะมาเล่าให้เราฟังรวมถึงเรื่องของการห้ามแลกเป็นเงินสดสำหรับสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันด้วยกับน้องเนมกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวแล้วก็สามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้ด้วยค่ะที่0532767 93ค่ะ

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
3: ค่ะโดยช่วงนี้เป็นช่วงที่2เป็นช่วงของน้องงุนเองที่จะมาบอกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือกำลังรอเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันนี้จะมาบอกรายละเอียดเลยฟังกันให้ดีๆเลยนะคะล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณผู้ฟังโดยรอบนี้มีการปรับเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเลยเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงคนที่เดือดร้อนและมีรายได้น้อยจริงๆมากขึ้นค่ะจากเดิมที่รัฐจะพิจารณาคุณสมบัติแบบรายครอบครัวรอบนี้จะเปลี่ยนมาพิจารณาแบบรายบุคคลแทนค่ะโดยระบบใหม่จะมองที่ตัวบุคคลเป็นหลักทำให้สามารถคัดกรองและช่วยได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยคุณสมบัติสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่นั้นมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะคะเพราะมีถึง8ข้อเลยโดย1มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ2ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้กักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทปีต่อปีเป็นขึ้นไปค่ะผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในการคำนวณภาษีเงินในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรค่ะ 3. มีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 4. ไม่มีบัตรเครดิต5. ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทค่ะ 6. ไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี 7. ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ค่ะห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ค่ะ8ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดขออภัยค่ะที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันค่ะ อีกเรื่องที่สำคัญของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันต้องเข้าไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนค่ะไม่ใช่ถือบัตรเดิมแล้วใช้ต่อได้อัตโนมัตินะคะโดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เช่นกันค่ะโดยมีธนาคารลงทะเบียนถึง5แห่งค่ะโดยมีธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่คิดว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกันค่ะเพราะภาครัฐจะมีการตรวจสอบผู้ตกหล่นจากระบบและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยหลังจากการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วรัฐจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะส่วนใครที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังไม่หมดโอกาสนะคะเพราะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะโดยต้องแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เรียบร้อยภายในวันที่กำหนดจากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลอุทธรณ์อีกครั้งในวันที่14กันยายน2569ค่ะและหากผ่านเกณฑ์อุทธรณ์แล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการปรับระบบครั้งนี้ถือว่าเป็นความพยายามของภาครัฐเลยในการทำให้สวัสดิการเข้าถึงประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้นเพราะหลายปีที่ผ่านมาก็มีข้อถกเถียงกันใช่ไหมคะว่าคนที่เดือดร้อนจริงบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ขณะที่บางคนอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นและอาจจะยังอยู่ในระบบอยู่ดังนั้นการให้ลงทะเบียนใหม่และการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเหมือนการอัปเดตฐานข้อมูลครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือของรัฐไปถึงคนที่ต้องการถึงความช่วยเหลือจริงๆแล้วใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดด้วยนะคะส่วนใครที่ยังรอการที่จะลงรับทะเบียนอยู่ก็ติดตามข่าวสารได้จากโครงการด้วยค่ะ
4: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะตื่นตัวแล้วก็คึกคักนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ลงทะเบียนวันนี้วัน
3: ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะเพราะว่าส่วนใครที่แบบว่ากังวลว่าจะไม่เข้าเกณฑ์ไหมหรือยังไงก็ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่องุ่นพูดเมื่อกี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกคนก็สามารถเข้าไปรับสิทธิ์แล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยค่ะ
4: อืมค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยไปที่ธนาคารเลยเพราะว่ามี5ธนาคารเลยนะ
3: คะ
4: ที่จะรองรับแล้วก็เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดก็ได้นะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยอย่าลืมว่าบางทีมีข่าวปลอมข่าวจริงข่าวเท็จหลอกให้โอนเงินหลอกให้ว่ารับเงินหรือว่าบางทีหลอกให้เหมือนกับว่าทำเอกสารให้ทำขั้นตอนในการลงทะเบียนให้แล้วเราต้องโอนเงินไปต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะ
3: เ
4: พราะว่าช่วงหน้าก็มีเรื่องของโครงการไทย
5: ไทยพาส
4: ของน้องเนมด้วยเดี๋ยวไงช่วงหน้าเรากลับมาพบกันค่ะ

0: าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้เนี่ยจะพา2ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนรัฐบาลเตือนเข้มห้ามนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดแลกเงินสดชี้ผิดฐานช่อโกงโทษสูงสุดคุก3ปีค่ะเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางรัฐบาลโดยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญไปยังกลุ่มร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40ทุกคนว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดหากไม่มีการซื้อขายสินค้าเกิดขึ้นจริงนั้นการกระทำในลักษณะนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะและถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งผู้ที่ร่วมมือกันทั้งฝ่ายร้านค้าที่รับแลกและประชาชนที่นำสิทธิ์ไปแลกจะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาในข้อหาช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ค่ะเนื่องจากเข้าข่ายเจตนาหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยมีบทลงโทษสูงสุดคือการจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะตอนนี้รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดหากระบบตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงร้านค้านั้นๆจะถูกระงับการจ่ายเงินทันทีพร้อมทั้งหมดสิทธิเข้าร่วมโครงการอื่นๆของภาครัฐในอนาคตและที่สำคัญคือต้องชดใช้เงินคืนให้แก่รัฐด้วยค่ะส่วนใครที่โพสต์ข้อความชวนเชื่อหรือรับแลกสิทธิ์บนโลกออนไลน์นั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหากใครพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตไม่โปร่งใสสามารถช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันแจ้งบอกแสได้ตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังโทร02-273-9020ค่ะหรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโทร02-111-1144และเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสายด่วน1559ค่ะคุณพลอยทะเลได้ทิ้งท้ายถึงภาพรวมของโครงการนี้ว่ารัฐบาลตั้งใจจัดตั้งไทยช่วยไทยพาร์ทขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งหวังที่จะลดภาระค่าครองชีพประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านร้านค้ารายย่อยซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นดังนั้นจึงอยากขอเตือนทุกท่านว่าอย่าหลงเชื่อคนที่มาชักชวนให้แลกสิทธิ์เป็นเงินสดเลยค่ะเพราะนอกจากจะเสียสิทธิ์ประโยชน์ดีๆแล้วยังเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงซึ่งไม่คุ้มค่าเลยจริงๆและนี่คือทั้งหมดของมาตรการคุมเข้มในโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40ที่เรานำมาอัปเดตให้ฟังกันในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะหลากหลายท่านเลยตอนนี้ก็เริ่มไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักกันแล้วนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็มีการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกในการใช้สิทธิ์เนี่ยให้ถูกต้องนะคะไม่แลกเป็นเงินสดแล้วก็เขาไม่ให้ซื้อเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ได้เอาไปซื้อแอลกอฮอล์ยาสูบซื้อทองคำไม่ได้หรือว่าเป็นการจ่ายล่วงหน้าก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้สิทธิ์เราแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีเพื่อที่จะมีการวางมาตรการที่จะช่วยเหลือเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะน้องๆใช้สิทธิ์กันไหมคะหรือว่า
3: หนูยังไม่ได้ใช้เลยแต่เพื่อนใช้แล้ว
2: เป็นไงบ้างคึกคักไหม
4: คึกคัก
2: บรรยากาศ
4: มากเลยค่ะเรียกได้ว่าไปทุกร้านก็ต้องถามว่ามีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดไหม
2: ค่ะแถวบ้านพี่ก็เหมือนกันแม่ค้าถามเลยนะว่าใช้ไทยช่วยไทยพลัสไหมก็คือเราไม่ต้องเขาไม่ต้องร้อยเราถามเลยเขาก็จะมีป้ายบอก ให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรากินของไทยใช้ของไทยกันแล้วก็อยากที่จะให้มีการช่วยเหลือทุกกลุ่มด้วยค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเจออีก2สาวนะคะที่จะได้มาพูดคุยกับเราในช่วงของรายการเชียงใหม่สเตชันแล้วก็อีกหลากหลายโอกาสเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะได้พบกับน้ององุ่นกับน้องเนมด้วยนะคะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พม.จ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,893 ร้านค้าโดยนางสาวพิรวัฒน์สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น3.33 บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
2: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งกุริมตัดโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
6: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
7: นางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
8: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนคามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ วงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมภาพไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ภาพไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
10: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมภาพไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่นี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไปรับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 163 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
12: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแหะมูฮัมหมัดอันอิดรุษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
14: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอเราฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
13: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
15: คือปัญหาฝ่ายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝ่ายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝ่ายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปี
13: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.ส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอฬารตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญวรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
16: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
17: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดใน50เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งเบาะแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
16: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
18: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดทวิศาประทุมมารายงาน
19: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
20: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิช ประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
19: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215-208ซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
0: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
2: ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24 26 22 25 19ต่อ25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
22: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย 3-0 เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้ออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่แต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
3: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism as Sport Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ 1,000 อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เป่ยจิงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกไปให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหนียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสจะหลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเรโซชานุจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะจีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3หดชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญฑรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3 สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกสิจิตสำเร็จมัคซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโนส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจัดอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักหัวระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championship ที่สนามเดอะมาเจสติกครีกคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทภาค72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัตสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGTC 1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ90ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
4: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
3: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นาทีและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม2-4โรงเรียนกัทลาลมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4-0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4-3และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8-2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล3-0และนครราชสีมามาสด้า FC แพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม3-5พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
25: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
26: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
27: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หาม และคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
26: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: ัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0: ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีๆพัก5นาทีมองไกลๆเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะในช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินกันก่อนวิตามินที่ห้ามทานพร้อมกันซึ่งการทานคู่กันนะคะเขาอาจจะไปตีกันนั่นเองค่ะทำให้เราอาจจะต้องเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพบางเรื่องหรือเวลาที่ทานคู่กันแล้วอาจจะไม่ได้ผลตามที่เราประสงค์นั่นเองนะคะวิตามินและอาหารเสริมบางชนิดค่ะเขาอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันจนส่งผลนะคะต่อเรื่องของการดูดซึมในการที่จะใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะทำให้ประสิทธิภาพของวิตามินนั้นลดลงหรืออาจจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรทานคู่กันนะคะวิตามินที่ห้ามทานพร้อมกันหรือว่าวิตามินที่ไม่ควรทานคู่กันจริงๆแล้วมีอยู่หลายคู่เลยทีเดียวนะคะที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดูดซึมหรือว่าทำให้ประสิทธิภาพของวิตามินนั้นลดลงได้ดังนั้นถ้าหากว่าไม่อยากให้การทานอาหารเสริมแล้วไร้ประโยชน์แถมอาจจะส่งผลต่อสุขภาพก็ควรระวังในเรื่องของการเลือกจับคู่วิตามินบางชนิดค่ะวิตามินอีกับน้ำมัน Evening Primrose นะคะคู่นี้มาดูกันก่อนน้ำมัน Evening Primrose นั้นมีส่วนประกอบของวิตามินอีอยู่ในตัวอยู่แล้วการที่ทานคู่กับวิตามินอีจึงอาจจะเสี่ยงที่เราจะได้รับวิตามินอีสะสมในร่างกายที่มากเกินไปได้ดังนั้นเลือกทานอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าค่ะแล้วก็ในส่วนของวิตามินซีกับวิตามิน B12 ด้วยถ้าถามว่าวิตามินซีห้ามทานคู่กับอะไรหรือวิตามินบีไม่ควรทานคู่กับอะไรหนึ่งในคำตอบนั้นก็คือวิตามินซีไม่ควรจับคู่กับวิตามินB12ค่ะเพราะวิตามินซีอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินB12ในทางเดินอาหารโดยเฉพาะการรับประทานวิตามินซีในปริมาณที่สูงเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เราได้รับประสิทธิภาพของวิตามิน B12 ลดลงได้แต่ถ้าหากว่าจำเป็นนะคะที่จะต้องทานทั้งวิตามิน B12 แล้วก็วิตามินซีจริงๆก็ควรรับประทานให้ห่างกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะดีกว่าค่ะคู่ต่อมานะคะก็คือคู่ของวิตามิน E กับวิตามิน K ค่ะโดยปกติแล้วคู่นี้ไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามนะคะแต่ถ้าเลือกรับประทานวิตามิน E ในโดสสูงๆคู่กับวิตามิน K ตัววิตามิน E อาจจะไปลดประสิทธิภาพของวิตามิน K ที่ช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดดังนั้นถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องทานคู่กันจริงๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วก็ควรปรึกษาเภสัชกรหรือว่าแพทย์นะคะเพื่อที่จะมีการคำนวณในส่วนของปริมาณวิตามินที่ร่างกายของเรานั้นควรได้รับด้วยนะคะยังมีอีกหลายคู่เลยแต่ว่าเราขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาดูคู่ต่อมานะคะคือแคลเซียมกับแมกนีเซียมค่ะคู่นี้การรับประทานแคลเซียมพร้อมกับแมกนีเซียมในโดสสูงอาจจะเกิดปฏิกิริยาในการแข่งกันดูดซึมในลำไส้นะคะส่งผลทำให้การดูดซึมของทั้งสองแร่ธาตุนั้นลดลงไปได้จึงกลายเป็นวิตามินที่ไม่ควรทานพร้อมกันอีกคู่นั่นเองนะคะก็ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องทานให้เว้นระยะห่างกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็คู่ต่อมาแคลเซียมกับธาตุเหล็กแคลเซียมนั้นสามารถที่จะรบกวนการดูดซึมของธาตุเหล็กในร่างกายโดยเฉพาะเมื่อทานพร้อมกันค่ะจึงควรแยกกันทานระหว่างแคลเซียมกับธาตุเหล็กนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งสองสารนี้สามารถที่จะดูดซึมได้อย่างเต็มที่อีกคู่หนึ่งเลยก็คือแคลเซียมกับสังกะสีค่ะแคลเซียมอาจจะไปจับตัวกับสังกะสีทำให้สารประกอบที่ไม่ละลายน้ำนะคะกลายเป็นแร่ธาตุที่จะไปขัดขวางการดูดซึมสังกะสีเข้าสู่ร่างกายดังนั้นก็ควรทานแยกกันคนละมื้อจะดีกว่าค่ะคู่ต่อมาทองแดงกับสังกะสีทองแดงและสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่มีการดูดซึมในลำไส้เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าหากว่าทานพร้อมกันก็อาจจะทำให้กระบวนการดูดซึมของแต่ละชนิดถูกรบกวนโดยเฉพาะถ้าหากว่าเลือกทานสังกะสีในปริมาณที่สูงซึ่งอาจจะไปลดประสิทธิภาพการดูดซึมของทองแดงได้และอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตาก็คือน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาค่ะไม่แนะนำให้ทานน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาร่วมกันเพราะว่าอาจจะทำให้ร่างกายได้รับโอเมก้า3ที่เกินขนาดซึ่งอาจจะเกิดการสะสมจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นคุณอาจจะมีอาการคลื่นไส้ท้องเสียเลือดแข็งตัวช้าค่ะคู่สุดท้ายก็คือสารสกัดจากชาเขียวกับธาตุเหล็กสารสกัดชาเขียวนั้นมีสารที่เรียกว่าแทนนินนะคะซึ่งสามารถลดการดูดซึมของธาตุเหล็กจากอาหารหรือว่าวิตามินในร่างกายดังนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานชาเขียวหรือว่าสารสกัดจากชาเขียวในเวลาเดียวกันกับที่คุณทานธาตุเหล็กโดยเฉพาะบุคคลที่เสี่ยงต่อภาวะขาดธาตุเหล็กค่ะก็คือกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์คนที่มีประจำเดือนหรือคนที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังรับประทานวิตามินหรือว่าอาหารเสริมอยู่ควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรดีกว่านะคะเพื่อที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอีกทั้งก็ควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียดด้วยนะคะดูข้อควรระวังในการใช้อย่างละเอียดเพื่อที่จะได้ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นกันในช่วงหน้าค่ะ

การถ่ายที่ออกมามีเลือดออกมาด้วยนะคะก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นที่สีดวงทวารหนักเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วนะคะการถ่ายออกมาเป็นเลือดนั้นอาจจะเสี่ยงต่อโรคร้ายที่คุณอาจจะยังไม่เคยทราบนะคะก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของโรคต่างๆนะคะเคยบอกท่านผู้ฟังหลายครั้งแล้วนะคะว่าเวลาที่เราจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ควรสังเกตด้วยนะคะว่าลักษณะการถ่ายของเรานั้นมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าผิดสังเกตไปหรือไม่นะคะบางทีนะคะอย่างเช่นการถ่ายออกมาเป็นเลือดนะคะเป็นเลือดสดๆปนออกมาหลายคนก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นแค่ริดสีดวงทวารหนักธรรมดาแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีอีกหลายโรคเลยทีเดียวนะคะที่อาจจะแสดงอาการเริ่มต้นของการที่ถ่ายออกมาเป็นเลือดแถมยังอันตรายกว่าริดสีดวงทวารหนักนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องแรกก็คือโรคริดสีดวงทวารหนักอยู่แล้วที่หลายๆคนคงคิดว่าใช่ไหมคะคนที่มีการท้องบุบบ่อยๆก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าคนที่ถ่ายได้ตามปกติถ้าหากว่าการถ่ายนะคะออกมามีลักษณะแข็งบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดการไปเสียดสีกับผิวหรือว่าเยื่อเมือกของทวารหนักจนเกิดเป็นแผลได้ก็จะมีเลือดสดไหลออกมาเป็นหยดๆหรือว่าเป็นเส้นๆพร้อมกับการถ่ายหนักอยู่บ่อยๆนอกจากจะมีอาการปวดแสบบริเวณทวารหนักแล้วนะคะก็อาจจะมีก้อนริดสีดวงนั้นออกมาจนมีอาการอักเสบปวดแสบหนักมากขึ้นถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อการรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากโรคริดสีดวงทวารหนักแล้วก็ยังมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ค่ะถ้าหากว่ามีเลือดสดๆหรือว่าเป็นลิ่มเลือดไหลออกมาพร้อมกับการถ่ายหนักแต่ไม่ได้มีอาการปวดแสบที่ทวารหนักเพราะไม่ได้มีอาการท้องผูกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเลือดออกในลำไส้ใหญ่หากมีอาการเล็กๆน้อยๆเลือดไหลออกมาน้อยแล้วก็เลือดหยุดไหลเองสามารถที่จะรอดูอาการที่บ้านได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามีเลือดไหลออกมามากก็ควรนอนพักงดน้ำงดอาหารแล้วไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะฉะนั้นก็ควรสังเกตตัวเองให้ดีด้วยนะคะอย่ามองข้ามในเรื่องเหล่านี้เป็นอันขาดยังมีอีกหลายโรคเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณถ่ายออกมาเป็นเลือดพักกันสักครู่ค่ะ

นอกจากโรคที่กล่าวไปแล้วก็คือในส่วนของโรคลิ้นสีดวงทวารหนักใช่ไหมคะแล้วก็เลือดออกในลำไส้ใหญ่ก็ยังมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กค่ะอาการก็จะเริ่มจากอาเจียนออกมาเป็นเลือดก่อนนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีอาการอาเจียนก็ได้จากนั้นอาจจะตามมาด้วยการถ่ายออกมาเป็นเลือดโดยเลือดก็จะเป็นสีเข้มจนเกือบเป็นสีดำค่ะหากถ่ายเป็นเลือดจำนวนมากก็ควรงดน้ำงดอาหารแล้วรีบไปพบแพทย์นะคะต่อมาก็คือโรคปิดค่ะถ้าหากว่ามีอาการท้องเสียท้องร่วงแล้วเวลาถ่ายมีมูกเลือดปนออกมามีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคบิดนะคะที่เกิดจากการติดเชื้อในลำไส้ใหญ่จนทำให้ลำไส้ใหญ่นั้นเกิดการอักเสบเป็นแผลควรให้แพทย์นั้นตรวจนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะมะเร็งจะทำให้เกิดแผลโดยเฉพาะบริเวณใกล้ทวารหนักจึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะถ่ายแล้วมีเลือดปนนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 40-50 ปีแต่ก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งถ้าหากว่าคนในครอบครัวของใครก็ตามที่มีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อนก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นทางที่ดีนะคะก็คือลดการทานในส่วนของเนื้อแดงค่ะอาหารปิ้งย่างที่มีลักษณะไม่เกรียมหยุดสูบบุหรี่นะคะดื่มเครื่องหยุดขออภัยค่ะลดของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคลำไส้ขาดเลือดโรคนี้นะคะมาจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่อาการก็คือเลือดนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปไหลเวียนในลำไส้ได้ทำให้เซลล์ลำไส้นั้นเริ่มทำงานเริ่มที่จะไม่ทำงานจนกระทั่งเซลล์นั้นตายค่ะแล้วก็เริ่มเน่าจนมีแบคทีเรียอาการที่พบก็คือจะมีการปวดท้องเกร็งนะคะปวดมากจนหมดสติและอาจจะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าหากว่าระหว่างปวดท้องมีอาการถ่ายออกมาเป็นเลือดด้วยแสดงว่าอาการนั้นเริ่มหนักแล้วนะคะควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คให้แน่ใจเพราะถ้าหากว่าบางส่วนของลำไส้นั้นเริ่มเน่าจะต้องผ่าตัดเพื่อที่จะนำลำไส้ส่วนที่เสียออกไปแล้วต่อลำไส้ที่ยังทำงานได้ตามปกติเข้าด้วยกันค่ะนอกจากนะคะในส่วนของการถ่ายออกมาเป็นเลือดนะคะถ่ายหนักนี่แหละค่ะออกมาเป็นเลือดจะเป็นสัญญาณอันตรายถึงโรคต่างๆได้แล้วการที่สีของการถ่ายออกมามีสีแดงเข้มหรือเกือบดำก็อาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นคุณอาจจะทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหรือกำลังทานยาบำรุงเลือดอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นถ้าหากว่ามีอาการถ่ายออกมาเป็นเลือดหรือว่าสีคล้ายๆกับเลือดเล็กๆน้อยๆและไม่มีอาการอื่นๆที่ผิดปกติร่วมด้วยอาจจะลองทานในส่วนของผักผลไม้ให้มากขึ้นดื่มน้ำให้มากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะช่วยให้อาการดังกล่าวนั้นดีขึ้นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะคะหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยก็ควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจร่างกายนะจะดีที่สุดนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ก็อย่างที่เคยบอกอยู่หลายครั้งนั่นแหละค่ะว่าถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะเราก็ต้องสังเกตตัวเราเองให้ดีด้วยถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปนะคะไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆก็ตามนะคะที่อาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆแล้วมีการขยายวงกว้างขึ้นนะคะก็อย่านิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนี่แหละค่ะเพราะว่าการที่เราพบรอยโรคตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะสามารถที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีแต่ถ้าว่าเราปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมคะไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำการรักษาก็อาจจะส่งผลทำให้เป็นโรคร้ายหรือทำการรักษาได้ยากมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ตามก็ค
ควรสังเกตให้ดีอะไรที่ผิดปกติไปแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคใดโรคหนึ่งก็ตามก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองแล้วก็อย่าลืมว่าเราควรทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะไม่ควรเน้นหนักไปที่หมู่ใดหมู่หนึ่งให้มีสัดส่วนที่พอดีทั้ง5หมู่นะคะก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้ก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้มากพอ 6-8 แก้วต่อวันค่ะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความเครียดนี่แหละค่ะนะคะช่วยลองหาวิธีที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเพราะว่าบางคนเคยใช้วิธีนี้แต่อาจจะไม่ได้ผลใช่ไหมคะคนบอกว่าวิธีนี้ดีแต่อาจจะใช้กับเราไม่ได้ผลตัวเราเองนี่แหละค่ะควรที่จะหาวิธีการที่จะผ่อนคลายความเครียดให้กับตัวของเราเองบางคนเพียงแค่ดูหนังใช่ไหมคะความเครียดก็หายไปแล้วแต่บางคนดูหนังกลับไปเลือกหนังที่อาจจะสร้างความเครียดให้กับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้ก็ใช้วิธีอื่นอาจจะไปปลูกต้นไม้หรือว่าเดินเล่นก็ได้นะคะหรือแม้แต่การอ่านหนังสือการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็พยายามนะคะทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้มีความสุขอยู่เสมอแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรายิ้มพร้อมรับที่กับทุกๆเรื่องที่เข้ามาด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเครียดของเราได้เรื่องงานทำงานแล้วกลับบ้านก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะไม่ต้องเอางานกลับไปทำที่บ้านหรือไม่ต้องนำเรื่องเครียดในที่ทำงานกลับไปที่บ้านด้วยก็เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเสกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.จะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญ23แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คหรือคนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งตั้งปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปกฎิกาแก้ไขรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OICConnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: ูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมฮักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกันยัดผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ซึ่งวันนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับก็ครบรอบ730ปีนครเชียงใหม่นะครับซึ่งในส่วนของการทำบุญสืบสตาเมืองหรือว่าการทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569การจัดนะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและก็สืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับซึ่งการทำพิธีนะครับก็จะทำที่จุดกลางเวียงก็คือที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรพร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่เรื่องดีๆและก็สร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับโดยมีพิธีสืบชะตาเมืองได้มีการกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดก็คือบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกประตูจ้างเผือกแล้วก็บริเวณแจงเมืองทั้ง4แจงได้แก่แจงกูเฮืองแจงหัวรินแจงสีภูมิแจงกระตั้มและก็สะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์หรือว่าจุดกลางเวียงซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองโดยการทำพิธีนะครับจะมีการจุดพลุเพื่อสัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงนะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทุกจุดบริเวณรอบตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีนะครับซึ่งในส่วนของการทำบุญเมืองนี่นะครับก็ครบรอบ730ปีนะครับในปีนี้ซึ่งนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราชพร้อมกับอัมมาตย์ทวยราชทั้งหลายนะครับซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยหรือว่าพ่อขุนรามคำแหงพญางำเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษาซึ่งนครแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838จนถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ก็เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองเพื่อสอดคล้องกับชัยภูมิและก็ความเชื่อทางโหราศาสตร์ก็คือคัมภีร์มหาทักษาก็ประกอบไปด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสี่เมืองมูลเมืองอุตสาหเมืองและการะกินีเมืองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569แล้วก็เป็นการครบรอบ730ปีนะครับของการสร้างเมืองเชียงใหม่ตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตีแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของวันบะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดงานวันบะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่งทางด้านของนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้มีการเตรียมที่จะจัดงานวันบะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569โดยจะมีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มช่องทางจำหน่ายบะม่วงคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตบะม่วงที่สำคัญของประเทศที่มีพื้นที่ปลูกกว่า 92,000 ไร่และพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่บะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโชคอนันต์จินหวงมหาชนกและพันธุ์การค่าอื่นๆซึ่งสามารถสร้างผลผลิตได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาวพร้าวฝางดอยหล่อแม่อายเวียงแหงชัยปราการแม่แตงจอมตองสันทรายและก็ด้วยสภาพภูมิประเทศและก็ภูมิอากาศที่เหมาะสมก็ทำให้เชียงใหม่เป็นมะม่วงล่าฤดูที่มีคุณภาพดีสีสวยรสชาติอร่อยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศตัวนะครับซึ่งการจัดงานในเตือนนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภคลดปัญหาด้านการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและก็เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตัวรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมภายในงานนะครับก็มีเรื่องของการประกวดผลผลิตบะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำบะม่วงลีลาการแข่งขันแปรรูปอาหารจากบะม่วงโดยเฉพาะเมนูข้าวเหนียวบะม่วงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิตการป้องกันกำจัดศัตรูพืชการขยายพันธุ์การแปรรูปบะม่วงการสาธิตการขยายพันธุ์บะม่วงและไม้ผลเป็นอาชีพการออกร้านจำหน่ายบะม่วงสดบะม่วงแปรรูปและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโดยตรงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการนำเสนอแนวคิดการเพิ่มมูลค่าบะม่วงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจอาหารระดับพรีเมียมเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆคือกับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการในอนาคตตัวนะครับนี่ก็เป็นงานวันบะม่วงและก็ของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15นะครับก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040นะครับซึ่งทางคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เพิ่มโอกาสทางการค้าทางด้านของนางสาววาสนาสมมุติคลังจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่นะครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040ซึ่งก็เป็นมาตรการของภาครัฐนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพและก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมการใจใจภายในประเทศโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งร้านค้าประเภทนวดสปาร้านทำเล็บและก็ร้านทำผมจะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040ในรอบนี้ได้เนื่องจากรัฐบาลก็ได้มีการมุ่งเน้นเรื่องของการสนับสนุนการจ่ายจ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน2569โดยในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 415,115 คนขณะที่กรมประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดสำเร็จก็จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และก็ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40วงเงินสนับสนุนบ่เกิน200บาทต่อวันและบ่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งสามารถที่จะจ่ายสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และก็สามารถที่จะจ่ายบริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของประเพณีล้านนานะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ซึ่งตรงกับแรม4ค่ำเดือน9เหนือก็มีหน่วยพิธี10จุดนะครับรอบเมืองเชียงใหม่ก็มีการประกอบพิธีพร้อมกันนะครับตั้งแต่เวลา 9:39 นโดยได้มีการจุดพลุฮือสัญญาณฮือแต่ละตีนั่นทำพิธีพร้อมกันนะครับก็คือตีจุดกลางเวียงเชียงใหม่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูต้าแปประตูเชียงใหม่ประตูแสนปรุง

กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนของความสำคัญนะครับเรื่องของจุดต่างๆที่มีการประกอบพิธีก็ที่คูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งประวัติศาสตร์ล้านนาคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ก่อสร้างขึ้นในสมัยพระยามังรายในปีพุทธศักราช1839โดยรับคำปรึกษาจากพ่อขุนรามคำแหงจากสุโขทัยพญางามเมืองจากพะเยาซึ่งเป็นการประชุมกันครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในการสร้างคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งในอดีตนะครับกำแพงเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่แห่งสองเตื้อก็คือในสมัยพระเจ้าเมืองแก้วและก็ในสมัยพระเจ้ากาวิละและจากการศึกษาทางโบราณคดีก็พบว่าคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่ถูกออกแบบและก็สร้างให้เป็นแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่การสร้างในเตือแรกแล้วนะครับกำแพงเมืองก็ด้วยอิฐตลอดแนวทุกด้านซึ่งแต่ละด้านนั้นมีความยาว 1.6 กิโลเมตรมีป้อมมุมเมืองหรือภาษาพื้นเมืองห้องกันว่าแจงทั้งหมด4แจงได้แก่แจงหัวรินด้านตะบกตะวันตกเฉียงเหนือแจงสี่ภูมิด้านตะวันออกเฉียงเหนือแจงกระตั้มด้านตะวันออกเฉียงใต้และแจงกูเฮืองด้านตะวันตกเฉียงใต้มีประตูเมืองทั้งหมด4ประตูได้แก่ประตูจ้างเผือกอยู่ทิศเหนือประตูตาแปรทิศตะวันออกประตูเชียงใหม่ทิศใต้ประตูสวนดอกทิศตะวันตกและก็ประตูแสนปุงทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งการทำพิธีทำบุญสืบสตาเมืองเชียงใหม่ก็เป็นประเพณีที่ยึดถือมาอย่างยาวนานของเจ้าล้านนานะครับโดยเจ้าเมืองเชียงใหม่เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแต่ตนเองครอบครัวและยังเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวแล้วก็ช่วยขจัดปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ายให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตโดยก่อนที่จะมีการประกอบพิธีทำบุญสืบสตาเมืองเชียงใหม่ก็จะมีการประกอบพิธีหลังประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นประเพณีขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญอาหารอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขซึ่งประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินจะทำพิธีสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีห้องกันว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกนะครับหลังจากนั้นจึงมีการประกอบพิธีทำบุญสืบสตาเมืองเชียงใหม่ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกอบพิธีกรรมตามศรัทธาและก็ความเชื่อของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ออกมาร่วมทำบุญในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยได้มีการจัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีนะครับจุดแรกนะครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หรือว่าจุดกลางเวียงซึ่งกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ก็คือพญามังรายพญาร่วงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและก็พญางามเมืองได้ทรงกระทำสัตยปฏิญาณดื่มน้ำสัจยาผสมโลหิตจากนิ้วพระหัตถ์เพื่อเป็นทันธมิตรสนิทแนบแน่นมาเป็นศัตรูต่อกันในภายภาคหน้าพญามังรายนะครับเมื่อทรงสร้างเมืองเชียงรายแล้วก็สร้างเมืองฝางและก็สร้างเวียงกุมกามและภายหลังทรงพบชัยภูมิเมืองอันเป็นสุภนิมิตมงคล7ประการก็เป็นที่ราบริมแม่น้ำปิงกับดอยสุเทพจึงได้เชิญพระสหายก็คือพญาร่วงพระยางามเมืองมาร่วมปรึกษาหารือตั้งพิธีกัลปบาทฝังนิมิตหลักเมืองในวันพฤหัสบดีเพ็ญเดือน6ตรงกับปีพุทธศักราช1839จันทร์เสวยฤกษ์16ยามแตรจักรใกล้รุ่งไหว้ลัคนาเมืองในราศีมีนอาโปธาตและก็ขนานเมืองนี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเมืองเชียงใหม่หรือเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนะครับจุดที่2นะครับก็คือจุดที่ประตูจ้างเผือกอยู่ทางทิศเหนือซึ่งในอดีตก็มีชื่อว่าประตูหูเวียงนะครับเป็นประตูที่สำคัญก็ถือว่าเป็นประตูเดชเมือง

ซึ่งในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีล้านนากษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่จะต้องเสด็จเข้าเมืองมาทางประตูแห่งนี้เป็นหลักกล่าวถึงสมัยพญาแสนเมืองมาได้สร้างรูปจ้างเผือกไว้ด้านซ้ายและก็ด้านขวา2เจือกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาดเล็กจื่ออ้ายออบและก็อ้ายยีระซึ่งได้ช่วยเหลือฮึ่มพ้นอันตรายจากการโจมตีของกองทัพสุโขทัยในขณะนั้นหลังจากนั้นในสมัยพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่1ก็ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์จ้างเผือกตีตั้งอยู่ในปัจจุบันหลังจากนั้นประตูหงเวียงจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นประตูจ้างเผือกตามชื่ออนุสาวรีย์จ้างเผือกมาจนถึงปัจจุบันนะครับจุดที่3ก็คือประตูต้าแปรนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกประตูต้าแปรเดิมห้องว่าประตูเชียงเรือกเพราะว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือกในอดีตเคยเป็นชุมชนค้าขายแล้วก็เป็นที่ตั้งของตลาดเชียงเรือกเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7ได้เปลี่ยนชื่อประตูเชียงเรือกมาเป็นประตูท่าแปรชั้นในเพื่อฮือคู่กับประตูท่าแปรชั้นนอกซึ่งประตูนี้ก็สามารถไปยังท่าน้ำของแม่น้ำปิงได้โดยง่ายหลังจากนั้นบ้านเรือนก็ได้มีการขยายตัวประกอบกับมีการรื้อแนวประตูตาแปรชั้นนอกและก่อนแนวกำแพงที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดแสนฝางออกจึงเหลือแต่ประตูตาแปรชั้นในเพียงประตูเดียวซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าบ้านจะห้องประตูนี้ว่าประตูตาแปรนะครับประตูต่อไปก็คือประตูเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ใต้ในอดีตห้องประตูนี้ว่าประตูท่ายเวียงและเป็นเส้นทางสำคัญระหว่างเมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองเวียงกุมกามและเมืองละปูนตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำปิงเช่นเดียวกันก่อนที่แม่น้ำปิงจะเปลี่ยนเส้นทางมาเส้นทางการไหลนะครับในการเดินทางจึงต้องข้ามแม่น้ำปิงแต่อย่างใดประตูสนดอกนะครับก็เป็นประตูที่อยู่ใกล้กับพระราชอุทยานของพญามังรายต่อมาในสมัยพญากืนาพระองค์ก็ได้สร้างวัดสนดอกรวมถึงเวียงสนดอกซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าด้านตะวันตกของเวียงเชียงใหม่โดยมีวัดสวนดอกเป็นศูนย์กลางซึ่งปัจจุบันยังสามารถพบเห็นแนวกำแพงได้บางส่วนโดยกำแพงและก็คูน้ำล้อมขนาดราวประมาณ1ใน4ของเมืองเชียงใหม่นะครับประตูแสนปุ้งตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าอยู่ระหว่างประตูเชียงใหม่กับแจงกูเฮืองประตูแสนปุ้งห้องแหมจื่อหนึ่งนะครับห้องวันว่าประตูส่วนพุงแนวกำแพงเมืองด้านในก็จะมี2ประตูก็คือประตูเชียงใหม่กับประตูแสนพุงสันนิษฐานว่าประตูนี้ได้ก่อสร้างประตูขึ้นใหม่ในพญาในสมัยพญาสามฟังแกนเพื่อความสะดวกแก่พระราชชนนีที่โปรดประทับอยู่ด้านตำหนักด้านนอกกำแพงเมืองได้เสด็จมาสักการะพระเจดีย์ได้สะดวกและก็เป็นทางออกไปสู่บริเวณที่มีเตาปุงเตาไฟในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของกรมช่างหลอมโลหะเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับความเชื่อในเรื่องของทิศนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศที่บ่เป็นมงคลจึงได้กำหนดให้ประตูแสนปุงเป็นทางออกไปยังสุสานซึ่งถ้าหากมีประชาชนที่อยู่อาศัยภายในเขตกำแพงเมืองเสียชีวิตลงก็จะต้องมีการนำศพผ่านประตูแสนปรุงนี่เต้าอั้นจึงนำไปประกอบพิธีทางศาสนานอกเมืองซึ่งเจ้าเชียงใหม่ยังคงยึดถือมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนแจ้งต่างๆ4แจ้งนะครับแจ้งหัวรินด้านตะวันตกเฉียงเหนือแจ้งหัวรินก็ถือว่าเป็นพื้นที่สูงที่สุดของคูเมืองและก็เป็นจุดเริ่มต้นในการรับน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะนำน้ำจากคูเมืองมาใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงจากการสันนิษฐานในอดีตการรับน้ำจากจุดนี้น่าจะเป็นการรับน้ำด้วยผ่านรางน้ำหรือว่าลินโดยทำการพาครึ่งของต้นไม้แล้วก็คุดร่องตรงกลางต่อๆกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแจงหัวรินส่วนแจงสีภูมินะครับเดิมชื่อว่าแจงสรีภูมิซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดชัยสีภูมิก็ถือว่าเป็น4แห่งเมืองเชียงใหม่เพราะว่าเป็นจุดเริ่มแรกในการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ตัวนะครับแจ
จงกระตั้มนะครับก็เป็นแจงหมายถึงเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากแจงนี้เป็นบริเวณที่มีระดับน้ำต่ำและก็กำแพงเมืองด้านในเป็นตีลุ่มมีคลองส่งน้ำนะครับนี่ก็เป็นแจงกระตั้มแฮมแจงก็คือแจงกูเฮืองนะครับชาวบ้านห้องกันว่าแจงกูเฮืองหรือว่าแจงกูเรืองหมายถึงตีบรรจุอัฐิของมื่นเรืองซึ่งเป็นผู้คุมขุนเคือเป็นราชโอรสของพญามังรายแล้วก็เป็นอนุชาของพญาชัยสงครามซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาองค์ที่สองไว้ในเรือนขังบริเวณบ้านของมื่นเรืองระหว่างปีพ.ศ. 1864จนถึง1868นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับจุดพิธีต่างๆนะครับในการทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ในปี2569นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจะมีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
8: นางน้ำฝนทศพลดำเกลิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
9: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ
6: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
2: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเช้าทางสวทเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด10 หน่วยพิธีด้วยกันค่ะโดยในช่วงกลางวันนะช่วงเช้าจนถึงกลางวันที่ผ่านมาเราก็มีการถ่ายทอดเสียงนะคะโดยอยู่ประจำจุดศูนย์กลางค่ะต้องบอกว่าตรงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์3 กษัตริย์ฮะคนเนืองแน่นมากๆมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานค่ะคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยกันหน่อยเมื่อวานนี้มีหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีลูกเห็บตกลงมานะคะมีพายุฝนแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่ว่าฟ้าฝนไม่มาตกในเมืองเลยร้อนมากคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เพื่อนๆนะอยู่ทางสันกำแพงถ่ายคลิปมาโอ้โหลูกเห็บตกแบบเยอะมากเหมือนกันนะคะลมแรงแล้วก็มีพายุเข้ามาในหลายพื้นที่เมื่อคืนก็นอนหลับกันแบบเย็นสบายเลยแต่ในเมืองร้อนมากค่ะไม่มีฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องค่ะในช่วงฤดูฝนไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ที่เกิดเหตุซ้ำนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้แม้ว่าจะเป็นต้นฤดูก็ตามนะคะฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อนๆอยู่แป๊บๆเมฆมาพายุมาลมมานะคะเหตุการณ์เหล่านี้เราต้องติดตามข้อมูลของพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์0532767693เดี๋ยวทยอยเปิดให้นะคะอยากฟังเพลงไหนวันนี้เอาใจแฟนคลับเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะค่ะมีนัดกันทุกวันพฤหัสเนาะคุณผู้ฟังเนาะพฤหัสบดีเราจะมาเปิดเพลงลูกทุ่งยอดฮิตค่ะก็มีหลากหลายเพลงที่นำกันเข้ามาทางหลังไมค์เดี๋ยวทยอยเปิดให้กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับไฮไลท์เรื่องราวที่จะมาคุยกันในวันนี้ช่วงนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของปักปากกาลดน้ำหนักคุณผู้ฟังมันเป็นกระแสสังคมเลยนะเป็นกระแสสังคมในขณะที่เรามีการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักสุขภาพดีแต่มันก็จะมีกระแสของการปักปากกาเข้ามาโดยเฉพาะก็มีในเรื่องของดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ไอดอลของเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยพูดถึงเรื่องการปักปากกาซึ่งมันก็เป็นดุลพินิจหรือเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าพูดถึงก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็มีคุณหมอหลายๆท่านออกมาเตือนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันกับน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเด็กๆก็อยู่ในกลุ่มคนที่เหมือนติดตามไอดอลเหมือนกันแล้วไอดอลเราสรุปปักปากกาหรอหรือยังไงนะคะจริงๆแล้วการปักปากกาคุณหมอเขาออกมาให้ข้อมูลนะว่าเป็นวิธีการสำหรับการรักษาโรคอ้วนที่เขาทำมาทุกวิธีละแต่มันไม่สำเร็จนะคุณหมอหลายท่านก็ออกมาเตือนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์กันก่อนดีกว่านะคะสำหรับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงหน้าเพราะว่าเรื่องของการปักปากกาเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นแต่มันมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่เราอยากจะคุยกันเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะได้สังเกตบุตรหลานแล้วก็ทำความเข้าใจกับน้องๆเยาวชนว่าจริงๆแล้วเราสถานการณ์ของเรารูปร่างเราหรืออาการการป่วยของเรามันเหมาะไหมสำหรับการปักปากกายังไงแล้วการปักปากกาสำหรับเด็กและเยาวชนจริงๆแล้วมันจะเป็นขนาดนั้นไหมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะก็มีหลากหลายผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆค่ะที่ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ไม่มีโอกาสพูดคุยกันหลังไมค์นานแล้วก็ยังคงฝากความคิดถึงและลึกถึงกันอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะอย่างที่บอกไปช่วงนี้กระแสสังคมในเรื่องของการปากกาลดน้ำหนักปากกาลดความอ้วนจริงๆแล้วถ้าอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพน้ำหนักเกินมาตรฐานลดมาแล้วทุกวิธีละจนมาถึงทางเลือกสุดท้ายก็คือต้องปักปากกาแล้วเราก็มองเห็นว่าก็มีความเหมาะสมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันกลายเป็นกระแสที่เด็กวัยรุ่นปัจจุบันทำตามทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของคนที่น้ำหนักเกินมาตรฐานแต่อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานจนเข้าข่ายเหมือนเป็นวิธีการสำหรับคนคลั่งผอมมาคุณผู้ฟังการคลั่งผอมนี่มันถือเป็นโรคอย่างหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้มาพูดคุยกับน้องเนมดีกว่าน้องเนมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เนมจะมาพูดในเรื่องของการปักปากกาแล้วก็ขยายในเรื่องของความงามที่มีมาตรฐานแล้วก็อาจจะสร้างความบอบช้ำภายในหัวใจได้ค่ะค่ะการปักปากกานะคะคือเข้ามาเกี่ยวข้องกับความงามเนี่ยค่ะในฐานะตัวช่วยควบคุมรูปร่างโดยตัวยาจะออกฤทธิ์เลียนแบบฮอร์โมนอิ่มในร่างกายค่ะส่งผลให้ลดความอยากอาหารทานได้น้อยลงแล้วก็ช่วยให้น้ำหนักลดลงได้อย่างเร็วขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเคยถามตัวเองกันไหมคะว่าคำว่าสวยหรือว่าหล่อสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยคืออะไรต้องผิวขาวใสไหมต้องหุ่นเพียวหรือว่าต้องมีหน้าตาพิมพ์นิยมแบบดาราในโลกโซเชียลออนไลน์หรือเปล่าวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องมาตรฐานความงามของสังคมค่ะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในขณะที่หลายคนกำลังพยายามวิ่งไล่เกณฑ์เหล่านี้อีกด้านหนึ่งมันกลับกำลังสร้างความบอบช้ำแล้วก็บาดแผลทางใจให้กับผู้คนมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะล่าสุดมีบทความน่าสนใจจากสำนักข่าว The Matter ค่ะที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยได้อย่างน่าคิดค่ะเขาบอกว่ามาตรฐานความงามที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแต่มันถูกสร้างขึ้นโดยสังคมผ่านกลุ่มทุนโฆษณาและกระแสบนโลกโซเชียลคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นกิจกรรมท้าทายแปลกๆบนโลกออนไลน์ที่เคยเป็นกระแสอยู่ใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเกณฑ์วัดความผอมแล้วก็ความกระชับของร่างกายที่เป็นการสร้างเกณฑ์ความงามเหนือความจริงค่ะมีการบิดเบี้ยวแล้วก็ทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลจนถึงขั้นเกลียดรูปร่างหน้าตาตัวเองเพียงเพราะว่าเราไม่สามารถไม่ผ่านมาตรฐานของการปักปากกาหรือว่าเป็นกระแสในหน้าจอเหล่านั้นได้ในบทความมีการแชร์เสียงสะท้อนจริงจากผู้คนในสังคมที่น่าเห็นใจมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวดเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานหญิงไทยทั่วไปบางคนอาจจะรู้สึกผิดแล้วก็เกลียดตัวเองทุกครั้งที่ส่องกระจกเห็นสิวบนใบหน้าพอต้องคอยทนกับสายตาวิพากษ์วิจารณ์ของคนรอบข้างไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ชายยุคนี้ค่ะที่เริ่มส่งเสียงบอกว่าพวกเขาก็อึดอัดและกดดันไม่แพ้กันจากความหวังในเรื่องรูปลักษณ์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันความกดดันเหล่านี้ทำให้ผู้คนยอมควักเงินก้อนโตค่ะยอมเจ็บตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะทำศัลยกรรมหรือว่าเข้าคอร์สดูแลผิวพรรณเพียงเพื่อให้ตัวเองผ่านเกณฑ์ที่สังคมขีดไว้และความเจ็บปวดนี้มันไม่ได้หยุดแค่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะแต่มันส่งผลต่อชีวิตจริงเพราะสังคมเรามีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิพิเศษของคนหน้าตาดีคือการมอบโอกาสแล้วก็ข้อได้เปรียบในชีวิตให้กับคนที่มีรูปลักษณ์ตรงตามพิมพ์นิยมค่ะมีกรณีศึกษาของผู้หญิงคนนึงค่ะที่มีความฝันอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเธอเตรียมตัวมาอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ต้องตกรอบเพียงเพราะมีรอยแผลเป็นเล็กๆบนร่างกายสายตาและการตัดสินของกรรมการในวันนั้นกลายเป็นแผลใจชิ้นใหญ่ที่ลิดรอนโอกาสทางอาชีพจนเธอต้องยอมล้มเลิกความฝันไปปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังแต่ในอเมริกาเองผู้หญิงก็ต้องเผชิญความอึดอัดจากการถูกคาดหวังให้หุ่นดีหน้าเป๊ะแล้วก็ต้องยิ้มแย้มตลอดเวลาเช่นกันค่ะแต่ท่ามกลาง ความกดดันนี้ตอนนี้ทั่วโลกก็เริ่มมีกระแสการขับเคลื่อนที่เรียกว่าแนวคิดการยอมรับแล้วก็ภูมิใจในรูปร่างของตัวเองค่ะเพื่อบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนคุณก็งดงามแล้วก็มีคุณค่าในแบบของตัวเองได้โดยไม่ต้องเอาไม้บรรทัดหรือว่าพวกปากกาเนี่ยมาปักเป็นเทรนด์สมัยใหม่มาคอยตัดสินความงามของเราเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญในยุคนี้อาจจะไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ตรงใจสังคมแต่คือการกลับมาทบทวนแล้วก็ยอมรับในความหลากหลายของมนุษย์ค่ะเพราะเราทุกคนไม่ได้ถูกผลิตออกมาจากบล็อกเดียวกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็หลายๆคนนะคะที่มีโอกาสติดตามในกระแสสังคมเนาะคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นประเด็นเกี่ยวกับการปากกานี่แหละค่ะมันก็ขยายไปถึงเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานความงามแล้วพูดถึงมาตรฐานความงามของคนในยุคปัจจุบันก็จะมีไอดอลเนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะยังเด็กวัยรุ่นอยู่นี้ก็คือยื่นเล็บเลยเราก็จะยื่นเลฟเลยว่าเราอยากจะสวยแบบนั้นสวยแบบนี้เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเรื่องของการสัญญกรรมหรือการเข้าคลินิกมันเป็นเรื่องธรรมดาไปละใครๆก็ยอมรับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดการทำร้ายร่างกายจิตใจที่มากเกินไปไม่เชิงทำลายร่างกายหรอกมันเป็นการแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยที่จะต้องวิ่งตามเทรนด์ความสวยความงามจนเราลืมไปแล้วว่าเอ้ยจริงๆความงามที่แท้จริงเป็นยังไงเนาะในเรื่องของความงามความพึงพอใจทั้งรูปร่างหน้าตาต่างๆถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสว่าเราอ่ะช่วงนี้ต้องพอสอจีน
1: ต้องค่ะโตอินเทรน
0: โตอินโอเคเทรนการแต่งหน้าเราก็ยังโอเคนะเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรมากมันไม่ได้ทำให้ถึงกับลำบากมากเรื่องของการแต่งหน้าเรื่องเทรนต่างๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการดูแลรูปร่างและสุขภาพคือคนเราทุกคนมันเกิดมามันมีโครงสร้างร่างกายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะสูงบางคนอาจจะท้วมบางคนอาจจะสูงโปร่งบางคนอาจจะมี DNA ที่มันแตกต่างกันไปด้วยรูปร่างแล้วก็บอดี้แต่เราจะมีสุขภาพดีรูปร่างดีอย่างไรให้มันยั่งยืนและมีความสุขดีกว่าเนาะอย่างเช่นกรณีอย่างเพื่อนก็มีเพื่อนปักปากกาหลายคนนะแต่หลายๆคนเราก็ต้องยอมรับว่าเออเขาควรปักจริงๆนะคือตัวแบบน้ำหนักเกินมาตรฐานไปแล้วไม่พอสุขภาพเริ่มพังไขมันเริ่มสูงน้ำตาลคอเลสเตอรอลต่างๆโรคประจำตัวโรคชุดมาเบาหวานความดันไขมันคือมันมาเป็นแบบครบเซตเลยคุณผู้ฟังลดอาหารก็จะลดยังไงอะเรามีความสุขกับการกินใช่ไหมให้ลดน้ำตาลให้ลดแป้งให้ลดทุกอย่างคือบางคนเราอยู่ในวิถีของการแบบเราทำงานทุกวันเราเหนื่อยเราก็อยากจะให้ความสุขกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองในการกินของอร่อยอร่อยเราอาจจะโฟกัสแค่นี้แต่บางคนคือร่างกายไม่สบายกินนิดเดียวก็บวมกินนิดเดียวก็น้ำหนักขึ้นกินนิดเดียวก็อ้วนแล้วนะคะเราก็ต้องไล่ไปสเต็ปก็ต้องไปพบคุณหมอเพื่อที่จะรักษาแต่ไม่ใช่ว่าเอาตรงๆเราไม่ได้แอนตี้ว่าใครจะใช้วิธีไหนในการลดน้ำหนักแต่ถ้าสมมุติในวันนี้เราโฟกัสที่สุขภาพดีรูปร่างดีอารมณ์ดีจิตใจดีทุกๆอย่างรอบตัวดีขึ้นมันก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าวันนี้หลายๆท่านมองว่าปากปากกามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ดูแล้วแต่ดูลพินิจเลยแต่อย่าให้มันแบบถึงกับร่างกายเราพังหรือร่างกายเราอะไรไปนะคะแต่หลายๆคนที่รอบตัวเจงก็มีคนปักปากกาเยอะนะคุณผู้ฟังหลายท่านมากแบบพี่ๆ LGBTQ เราก็เห็นหุยดูเขามีความสุขขึ้นนะจากที่เขาตัวใหญ่มากๆคุณผู้ฟังน้ำหนักหายประมาณ 20-30 กิโลแต่ก่อนหน้านี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอก็ยืนยันว่าเป็นโรคอ้วนต้องลดแต่พออายุเยอะแล้วจะให้ไปวิ่งออกกำลังกายแบบวัยรุ่นแบบน้องๆอะน้องๆนักศึกษาบางทีมันไม่ไหวข้อเอ่ยกระดูกเอ่ยคือมันเริ่มเสื่อมไปหมดแล้วก็ต้องใช้วิธีควบคุมอาหารอ่ะแล้วก็ควบคู่กับการปักปากกามันต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามคำแนะนำของคุณหมอแต่หลายๆท่านที่น้ำหนักไม่ได้เยอะนะเวลาไปอ่านคอมเมนต์เวลาเขาโพสต์เรื่องปักปากกาชอบไปอ่านคอมเมนต์น้องเนมไปเจอคอมเมนต์อะไรที่น่ากลัวไหมเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปักปากกาเรื่องของการลดน้ำหนักเงี้ยบางทีแบบหนูน้ำหนัก47ค่ะอยากจะปักปากกาจังเลยเราไปอ่านเรายังตกใจเลยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะมี
0: ใช่ไหม
1: ผู้ปกครองน้องๆในเน็ต มาถามคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะว่าเกิดการที่แบบว่าน้องๆเขาอยากมีไอดอลเป็น
0: อ
1: ินสปิเรชันแล้วไอดอลเขาก็เหมือนแบบเป็นสปอนเซอร์ในการแบบว่าเป็นแอมบาสเดอร์คลินิกเสริมความงามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโปรโมทในเทรนของการปักปากกาขึ้น อย่างน้องๆเยาวชนที่อายุน้อยกว่าม.ต้นม.ปลายเงี้ยค่ะเขาก็
0: 10กว่า20ต้น
1: ๆอยากลองเทรนนี้กันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเขาเรียกว่าข้อมูลที่ลึกซึ้งมากพอค่ะ
0: ก็คือว่าเอาตามกระแส
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มองถึงความจำเป็นความเหมาะสมบางครั้งตอนนี้สื่อโซเชียลคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยเด็กๆ ดูด้วยนะคะช่วยกรองด้วยเนาะว่าการลดน้ำหนักหรือการดูแลรูปร่างมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ก็ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมนะคะเหมาะสมอย่างการปักปากกาไม่เราไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ถ้ามันเหมาะสำหรับกรณีเคสของแต่ละคนมันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้ายังเด็กเล็กอยู่ไม่ได้อ้วนมากไม่ได้เป็นโรคอ้วนไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยวิธีการที่ขนาดคุณหมอยังเลือกเป็นวิธีท้ายสุดเลยอะไม่ใช่สุดท้ายนะวิธีท้ายสุดที่จะรักษาโรคอ้วนเพื่อที่จะช่วยคนไข้หรือคนป่วยเนี่ยลดน้ำหนักลงเพื่อเขาจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอาการป่วยโรคต่างๆน้อยลงแบบนี้นะคะนี่คือวัตถุประสงค์และเป้าหมายแต่เรื่องของการคลั่งผอมมันมาควบคู่กันเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นดาราศิลปินหรือแม้กระทั่งเน็ตไอดอลนะคะคนที่มี FC มีแฟนคลับเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเขาต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกติดตามคนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเนาะมันก็จะส่งผลกับการใช้ชีวิตของแฟนคลับด้วยศิลปินหรือคนที่เราชื่นชอบบางทีเราก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ฟังว่าเขาใช้วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องเหมาะสมไหมเดี๋ยวนี้คนที่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีอะเยอะนะเยอะมากๆอย่างเบเบ้ออกกำลังกายเต้นแอโรบิก
1: ค่ะ
0: จริงๆใช่ไหมอย่างเบเบ้โหใครที่ทำตามออกกำลังกายตามคลิปเบเบ้ได้นี่เลิศ
1: ถูกต้องค่ะนับถือเลยค่ะ
0: นับถือ1นาทีแรกนี่ก็หอบแล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นโบนัสที่เราไม่อยากได้เวลาที่เบเบ้แถม
0: ใช่ไหมมีของแถมให้ถ้าไปดูตามคลิปของเบคุณเบเบ้จากศิลปินดารานักร้องชื่อดังเนาะเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งไอดอลเป็นทั้งก็ผันตัวมาดูแลตัวเองดูแลรูปร่างออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมในการออกกำลังกายได้เยอะมากเหมือนกับโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่อยากจะมาเชิญชวนเราไปดูแลสุขภาพไปลดน้ำหนักให้ถูกวิธีลดยังไงให้สุขภาพดีจิตใจดีสังคมดีเรื่องราวดีๆจะตามมาถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ดีแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะหลายๆคนคงเห็นเนาะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเปิด TikTok เปิด Facebook หรือเดินผ่านสวนสาธารณะก็มักจะเห็นคนออกมาเต้นแอโรบิกวิ่งหรือออกกำลังกายกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะที่น่าสนใจเลยก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ผู้สูงวัยแล้วนะคะตอนนี้ตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงเจนซีก็เริ่มหันออกมาออกกำลังกายมากขึ้นการออกกำลังกายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนยุคนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วสงสัยกันไหมคะว่ากิจกรรมที่เราเห็นคนเต้นการตามสวนทุกเย็นแบบนี้จริงๆแล้วมันคือแอโรบิกนั่นเองค่ะซึ่งสงสัยไหมว่ามันคืออะไรแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานนั่นเองค่ะระหว่างที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเต้นแอโรบิกร่างกายจะดึงออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปมาเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันและสารอาหารต่างๆเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายนั่นเองค่ะสังเกตได้เลยว่าเวลาออกกำลังกายแบบนี้เราจะหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นเพราะร่างกายกำลังเร่งส่งออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยแอโรบิกไม่ใช่การออกกำลังกายหนักแบบสุดแรงตั้งแต่แรกนะคะแต่จะเป็นการออกกำลังกายระดับเบาถึงปานกลางที่ทำต่อเนื่องถึง20นาทีขึ้นไปเลยค่ะแล้วแอโรบิกก็สามารถช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีเพราะช่วงที่หัวใจในระดับพอเหมาะร่างกายจะดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ สำหรับคนที่อยากดูแลรูปร่างแต่อาจไม่ชอบการออกกำลังกายหนักๆอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะคะนอกจากจะได้เรื่องรูปร่างแล้วยังส่งผลดีต่อหัวใจด้วยระบบไหลเวียนเลือดอีกด้วยค่ะเมื่อหัวใจได้ฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอก็จะสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงและช่วยให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นไปด้วยค่ะแต่สิ่งที่หลายคนชอบที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหุ่นนะคะหลายคนคงรู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นรู้สึกโล่งขึ้นด้วยเหมือนได้จอยๆค่ะเวลาเราออกกำลังกายแอโรบิกใช่ไหมก็จะมีเพลงม่วนๆแบบจังหวะบีทแบบให้เราแบบเร่งออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกสนานกับเพื่อนรอบข้างด้วยค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นแล้วการเต้นแอโรบิกถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยโดยจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็จะมาจัดการเต้นแอโรบิกด้วยค่ะภายในวันศุกร์นี้ซึ่งเขาจะมาให้เราสร้างตำนานคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่ด้วยค่ะเป็นการเต้นแอโรบิกกับ Variety Dance เลยค่ะโดยให้แต่งกายสี Colorful เน้นความสดใสมาสนุกสุดไปด้วย

ใช่ค่ะแล้วตอนในวันศุกร์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนัดหมายเชิญชวนทุกท่านค่ะไปแสดงพลังของคนรักสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิกคือแสงสีเสียงจัดเต็มมากๆนะคะต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานแล้วไม่มีงานเล็กค่ะมีแต่งานใหญ่และใหญ่มาก งานนี้เชื่อว่าหลายๆท่านรอคอยเพราะเต้นคนเดียวอยู่ที่บ้านมันก็อาจจะได้สุขภาพดีแต่ถ้าเราอยากจะได้เพื่อนได้ความสนุกได้ความท้าทายเพื่อนยังเต้นไหวอยู่เราจะหยุดเต้นไม่ได้มันจะมีแรงฮึกเหิมคุณผู้ฟังมันจะมีแรงผลักมันจะมีแรงฮึกเหิมแล้วมันจะทำให้เราม้วนจอยจริงๆนะคะแค่เห็นภาพโปรโมทแล้วก็รู้เลยว่าสนุกแน่นอนงานนี้ไหนใครจะไปยกมือขึ้น เอาในห้องนี้ไม่มีใครยกมือเลย คุณผู้ฟังในห้องนี้เป็นสายกินแล้วนอน ไม่มีใครเป็นสายออกกำลังกายจริงๆจริงชอบแบบโยคะชอบอะไรแบบนิ่งๆสงบแบบมีสมาธินะแต่ดูเขาเต้นแล้วแบบโอ้คึกเหมือนกันนะสนุกสนานดีเหมือนกันนะคะจริงๆท่านใดที่ชื่นชอบการออกกำลังกายไม่ว่าจะรูปแบบไหนเป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้สมาธิเราได้ฝึกการหายใจเราได้สังคมเราได้เพื่อนถ้าเราได้มีโอกาสนะไปร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะไปดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมแต่งตัวสีสันแบบ colorful ช่วงนี้ยังอยู่ในเดือนของ Pride Month ค่ะคุณผู้ฟัง Pride Month ก็จะเป็นเดือนนึงที่เราก็จะเห็นพี่ๆน้องๆLGBTQ ออกมาทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะสำหรับกิจกรรม Pride Month ของเชียงใหม่เองแล้วก็ยังรวมไปถึงการประกวดต่างๆค่ะแม้กระทั่งนะคะโทนสีที่จัดกิจกรรมในเดือนนี้เราก็จะเน้นสีที่มีความหลากหลายแบบ colorful เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคระหว่างเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะ LGBTQ+ ต่างๆซึ่งเราล้วนแล้วแต่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในการมีสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะทั้งนี้กิจกรรมดีที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ท่านใดที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมอย่าลืมเสื้อผ้าสีสัน colorful ค่ะเอารองเท้าที่แจ่มสุดถุงเท้าที่สีเจ็บสุดเสื้อกางเกงพร็อพต่างๆให้พร้อมแล้วก็ไปม้วนไปจอยกันได้นะคะเดี๋ยวรอติดตามภาพบรรยากาศแล้วนำมาเล่าให้ฟังค่ะท่านใดที่มีโอกาสไปร่วมเต้นแอโรบิกในครั้งนี้ก็ฝากสร้างตำนานกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ขอให้พบกับแพทย์รักษาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะท่านใดที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับเรื่องราวต่างๆอยู่สวทเชียงใหม่ของเราก็เป็นกำลังใจให้อย่าลืมค่ะในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ย RSV มาแล้ว RSV มาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกุมขมับเลยดังนั้นก็ต้องหมั่นล้างมือค่ะน้องๆหนูๆเองวันนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่บางทีเด็กเล็กเกินเนาะเล่นซนเล่นเพลินต่างๆไปจับไปสัมผัสมันก็อาจจะมีการติดเชื้อกันได้ง่ายและยิ่งติดในวัยเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีความอันตรายค่อนข้างสูงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลลูกน้อยกันอย่างใกล้ชิดถ้ามีอาการเสี่ยงหรือว่ามีอาการเบื้องต้นเข้าข่ายก็ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในเรื่องของ RSV สถานรับเลี้ยงเด็กนะคะโรงเรียนต่างๆที่ดูแลเด็กเล็กอยู่ก็มีมาตรการในเรื่องของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็จับแยกกรณีที่เด็กมีอาการไข้หวัดหรืออาการที่เป็นอาการพื้นฐานของ RSV อยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆคนค่ะช่วงนี้ฤดูฝนมันมีหลายโรคมากๆที่มาพร้อมกับอันตรายที่จะเกิดกับลูกน้อยนะคะในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันทั่วหน้าสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะกรมอนามัยนะคะกรมควบคุมโรคเขาก็จะออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของโรคและภัยต่างๆที่มากับฤดูฝนเพื่อที่จะเป็นแนวทางป้องกันให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนได้ดูแลบุตรหลานของท่านรวมไปถึงผู้สูงอายุก็ยังคงมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเล่ากันในรายการแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นคิวของดีเจน้องนานกับรายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงสครอน1เชียงใหม่ที่จะมาแจ้งเตือนเรื่องของปัญหาโรคต่างๆภัยสุขภาพที่จะนำมาบอกเล่ากันในรายการช่วงเวลาบ่าย3
งกว่าถึง4โมงในวันศุกร์ค่ะวันนี้แจง

นิสาเปียงตั้งและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมกับเพลงม่วนๆสังใดสังแล้ว เพลงนี้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบไปฟังกันเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิ์ทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60 โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
8: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss Durian Contest และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะ

0: วันนี้นะคะนายตัวเมืองเชียงใหม่นะคะในช่วงกลางวันวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าตอนนี้นะคะในพื้นที่ไหนมีรายงานในเรื่องของฝนตกนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรายงานในเรื่องของทั้งสภาพการจราจรนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะพิมพ์เข้ามานะคะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะมาบอกเล่ากันค่ะว่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะของชาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าค่ะเรามีพิธีทําบุญนะคะสืบชะตาเมืองประจำปี2569นะคะซึ่งตั้งแต่ในช่วงเช้าวันนี้ 9:39 ค่ะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านรัชพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็พร้อมด้วยคุณวิยดานราดีศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนะคะร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนแล้วก็ขอพรให้ประสบแต่เรื่องดีๆรวมไปถึงสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราชทั้งมวลนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณนะคะโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดนะคะก็คือตั้งแต่บริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกแล้วก็ประตูช้างเผือกนะคะรวมไปถึงบริเวณแจ่งเมืองอีกทั้ง4แจ่งได้แก่แจ่งกูเฮืองแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแล้วก็แจ่งกระตำนะคะแล้วก็มีสะดือเมืองด้วยนะคะแล้วก็ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะกลางเวียงซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงนะคะเพื่อส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทุกจุดโอ้โหนะคะแล้วก็ทั้งบริเวณรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะคะโดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีด้วยทั้งนี้นครเชียงใหม่นะคะสร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราชนะคะพร้อมกับอำมาตย์ถวยราชทั้งหลายซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายได้ให้คำปรึกษานครนี้นะคะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์นะคะคือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองมูลเมืองอุตสาหเมืองและการละกินีเมืองนะคะซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ก็เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะได้ร่วมในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะคะก็ในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็พิธีสืบชะตาเมืองก็ได้ประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆในหลายๆเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นของวันนี้นะคะต้องบอกว่าในทุกๆเย็นเนี่ยนะคะหลายท่านก็บอกว่านิยมที่จะไปออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเต้น แอโรบิกนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็จะได้เชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์นะคะท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการปุณณภาสุขสาครค่ะสวัสดีกันนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการ
0: ค่ะท่านผู้อำนวยการคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ท่านผู้อำนวยการปุณณภานะคะได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการคะก็ทราบว่าท่านผู้อำนวยการนะคะได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะไปใช้บริการที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีหนังสือดีๆมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะนักอ่านนะคะทั้งหลายค่ะมาอ่านหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยสะดวกสบายนะคะ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากจะมีหนังสือนะคะยังมีหอสมุดในหลายๆห้องนะคะที่รวบรวมหนังสือเรื่องราวดีๆแล้วก็มีมุมดีๆสำหรับเด็กๆด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะก็เราจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของล้านนานะคะรวบรวมไว้แล้วก็มีเกี่ยวกับเอกสารโบราณนะคะที่ถ้าใครที่ชอบศึกษาเรื่องของศาสนานะคะเรื่องของประวัติศาสตร์ตำรายานะคะมีทุกอย่างเลยเกี่ยวกับด้านนั้นที่เราก็มีค่ะแล้วก็มุมเด็กก็จะเป็นจุดที่ให้เด็กเข้าไปเล่นนะคะมีเพลย์กราวด์เล็กๆนะคะมีหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนให้อ่านมีเกมให้เล่นนะคะเพื่อเสริมทักษะของเด็กด้วยค่ะ
0: ท่านผอ.คะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะไปใช้บริการที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่เขาเปิดทำการกี่วันต่อสัปดาห์คะ
1: ก็เปิด5วันนะคะตั้งแต่วันอังคารค่ะเราจะปิดวันอาทิตย์และจันทร์เราจะเปิดวันอังคารเป็นต้นไปถึงวันเสาร์นะคะก็เวลาทำการของหน่วยงานนะคะจะเป็น9โมงเช้าถ
0: ึ
1: ง
0: 5
1: โมงเย็นค่ะ
0: 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะท่านหมออ๋อขาแล้วถ้าว่าเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างวันอังคารถึงวันเสาร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อันนี้มีการเปิดทำการไหมคะ
1: ว
0: ัน
1: หย
0: ุ
1: ดนักขัตฤกษ์ก็ปิดทำการนะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการเหมือนหน่วยงานราชการนะคะ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าวันหยุดเนี่ยนะคะจะปกติเนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการจะเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ว่าที่หอสมุดเนี่ยนะคะหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าท่านปุณณภาสุขสาครนะคะท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่นะคะนอกจากท่านจะเป็นท่านผู้อำนวยการรับผิดชอบที่หอสมุดดังกล่าวแล้วนะคะท่านยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดสากลระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียประจำปี2568ถึง2570นะคะและนอกจากนั้นท่านยังเป็นประธานเครือข่ายห้องสมุดประชาชนภูมิภาคอาเซียนเป็นประธานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ท่านผู้อำนวยการนะคะก็มีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของห้องสมุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่อื่นๆอีกไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเป็นบรรณารักษ์ที่ได้ทำงานร่วมกับภูมิภาคอาเซียนมานานแล้วนะคะแล้วก็ขยายไปเป็นเอเชียโอเชียเนียด้วยก็เป็นเครือข่ายกันนะคะในวงการห้องสมุดวงการบรรณารักษ์นะคะวิชาชีพของเราทีเนี้ยเราก็ พอมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยค่ะมันก็ตรงมากเลยเพราะว่าเชียงใหม่อะค่ะมีความหลากหลายนะคะก็คือมีชาวต่างชาติอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็มีเขาเรียกค่ะนักท่องเที่ยวนักอ่านนะคะอย่างต่างชาติที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยค่ะเขาต้องมาเที่ยวห้องสมุดนะคะเพราะว่าเขาต้องมาเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติ National Library หรือหอสมุดแห่งชาติของแต่ละเมืองด้วยค่ะก็ตรงมากเลย
0: ค่ะดังนั้นนะคะที่หอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะต้องบอกว่าที่ตั้งของหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเนี่ยนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์และที่ตั้งเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วย
1: ค่ะถูกต้องค่ะก็เนื่องจากสถานที่ตั้งหรือทำเลที่ตั้งของความเป็นหอสมุดแห่งชาติของเราอะค่ะเป็นทำเลทองนะคะเป็นทำเลที่ดีค่ะอยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมหาราชนะคะอยู่ใกล้กับประตูสวนดอกแล้วก็มีการคมนาคมที่สะดวกสบายค่ะทำให้หน่วยงานนี้นะคะเป็นห้องสมุดที่เข้าถึงง่ายอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองทำเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็ส่งเสริมเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการอ่านนะคะเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้นตรงนี้ก็ช่วยได้อะค่ะถ้าประชาชนท่านไหนที่แวะมาอ่านหนังสือนะคะก็สามารถมาที่เราได้สะดวกมากค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าท่านผอ.นะคะใจดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหอสมุดนะคะแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่เนี่ยตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยดังนั้นนะคะในพื้นที่ที่จอดรถนะคะของหอสมุดท่านผอ.บอกว่าเนี่ยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะแวะมาใช้บริการอ่านหนังสือหรือถ้าหากว่าต้องไปที่โรงพยาบาลสามารถมาจอดรถได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะมาจอดรถได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็แวะมาอ่านหนังสือกันได้ค่ะนอกจากนี้แล้วถ้าท่านใดที่มาติดต่อธุระหรือว่ามาที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะก็แวะมาจอดที่เราค่ะได้ค่ะยินดีให้บริการอยู่แล้วก็เข้าแวะมาอ่านหนังสือได้นะคะหนังสือห้องบริการหนังสือที่ใกล้ที่สุดก็คืออยู่ที่ชั้น1นะคะแอร์เย็นค่ะสะดวกสบายค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะดังนั้นหลายท่านบอกว่าเนี่ยนะคะเวลาที่มาเป็นคนไข้นะคะหรือว่ามาเยี่ยมไข้มาที่โรงพยาบาลนะคะอาจจะไม่มีที่จอดรถนะคะปรากฏว่าท่านผอ.บอกว่าเนี่ยมาจอดรถได้เลยนะคะที่หอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกถ้าผอ.คะจอดรถได้ประมาณกี่คันนะคะ
1: พื้นที่ทั้งหมดนะคะจอดรถได้ประมาณ20คันนะคะ
0: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะค่ะก็สามารถเอารถยนต์มาจอดได้แต่ว่าหอสมุดเนี่ยเขาเปิดช่วงเช้าแล้วก็ปิดในช่วงเย็น
1: ใช่ค่ะก็คือตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการนะคะปิดเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะคะคือท่านก็ต้องนำรถออกก่อนเวลานั้นนะคะก็ขอความร่วมมือด้วยถ้าเกิดว่าท่านใดที่แวะเข้ามาอ่านหนังสือหรือไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่ใกล้เคียงพื้นที่นี้ค่ะก็ขอให้นำรถออกก่อนเวลา
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านบอกเอาใจดีมากๆหลายท่านบอกว่าเนี่ยนะคะไม่มีที่จอดรถนะคะแต่ว่าต้องไปที่โรงพยาบาลขอมาจอดที่หอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกก็สามารถมาใช้บริการจอดได้เพียงแต่ว่าอาจจะเปิดให้จอดรถเนี่ยเฉพาะวันอังคารถึงวันเสาร์แล้วก็ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็แวะมาได้นะคะยินดีนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันนะคะถ้าเกิดว่าเข้าใจอะค่ะเวลาถ้าสมมติเราวนรถแล้วมันไม่มีที่จอดจริงๆท่านสามารถดอกผู้ป่วยก่อนหรือว่าญาติก่อนที่โรงพยาบาลแล้ววนอีกรอบนึงเพื่อจะมาจอดก็ได้นะคะ
0: โอ้โห
1: แล้วทุกเวลาที่นั่งรอค่ะก็มาอ่านหนังสือก่อนก็ได
0: ้โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะท่านผอ.ใจดีมากๆเลยนะคะค่ะท่านผอ.ค่ะในช่วงท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากนะคะถ้าท่านใดที่ อยากอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเชียงใหม่นะคะอาณาจักรล้านนานะคะอยากดูของเก่าที่เป็นอักษรธรรมล้านนาในสมัยโบราณนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่หายากในสมัยแรกๆที่มีโรงพิมพ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ทางเรายังมีเก็บรักษาไว้ค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาอ่านหรือมาดูตัวเล่มเราก็มีให้บริการนะคะหรือว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราผ่าน Facebook ก็ได้นะคะเราใช้ชื่อว่า Facebook นะคะหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ตัวย่อเป็น nl.cnx นะคะก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาได้ยินดีจอดรถก็ฟรีนะคะแล้วก็อ่านหนังสือได้ด้วยเดินไปสถานที่ใกล้เคียงก็ปลอดภัยนะคะที่เราเป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนร่วมด้วยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่นะคะท่านผู้อำนวยการปุณณภาสุขสาครขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณผู้กำกับมากมากนะคะแล้วก็รายการวิทยุเพื่อประชาชนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านผอ.ใจดีมากๆเลยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะใช้พื้นที่จอดรถนะคะของหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่นะคะหากว่าท่านอาจจะไปเดินท่องเที่ยวเนาะนะคะแล้วก็หรือว่าจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จอดรถก็สามารถสะดวกนะคะแล้วก็ยังไปใช้บริการในเรื่องของการอ่านหนังสือดีๆได้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยมีข่าวในเรื่องของการรับสมัครตำรวจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะท่านแรกเลยคุณจัญญาคุณจัญญาบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยคุณจัญญาได้ไปร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็มีคุณฤทธิ์คุณพัชราพรคุณวารินนะคะคุณวารินบอกว่าที่ป่าบงสารพีนะคะหนองหานเนี่ยนะคะโอ้โหร้อนมากเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยอาจจะมีฝนตกก็ได้ค่ะคุณสุทัศน์บอกว่าสันป่าตองก็ร้อนนะคะคุณสิริพรคุณสิรินันบอกว่าที่แม่ทาร้อนมากเลยนะคะคุณสุรินจากนครศรีธรรมราชคุณพี่ดวงรัตน์แล้วก็คุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะตอนนี้มีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับเข้ามานะคะเรามีเรื่องราวข่าวรับสมัครตำรวจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกับบทเพลงมะพร้าวแบบนี้เลยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามีข่าวรับสมัครตำรวจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็ตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนนะคะจำนวนทั้งหมด900อัตราโอ้โหดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่ามีบุตรหลานนะคะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะก็มาสมัครนะคะแล้วก็สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกันนะคะซึ่งตอนนี้ที่รับสมัครนะคะก็จะมี2สายงานด้วยกันค่ะก็มีการรับสมัครในช่วงนี้นะคะในตำแหน่งผู้บังคับหมู่สายงานธุรการการเงินและบัญชีพัสดุนะคะในหน่วยงานต่างๆสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะก็รับสมัครทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะจำนวนทั้งสิ้น800อัตราโอ้โหนะคะก็ถือว่ารับมากเลยนะคะจำนวนเยอะเลยนะคะแต่ว่าเป็นการรับสมัครทั่วประเทศนะคะซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะก็คือจะต้องมีคุณวุฒินะคะประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าชั้นม.6หรือว่าเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่านะคะก็สามารถที่จะสมัครในตำแหน่งนี้ได้เลยผู้บังคับหมู่สายงานธุรการการเงินและบัญชีพัสดุนะคะรับสมัครทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงจำนวนทั้งสิ้น800อัตรานะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่รับสมัครนะคะก็เป็นตำแหน่งผู้บังคับหมู่กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนสายงานวิทยาการในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะคะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยรับสมัครรวมทั้งสิ้น100อัตราค่ะซึ่งรับเขาแบ่งเป็นเพศชายเนี่ย80อัตราเพศหญิง20อัตรานะคะก็เป็นผู้ที่มีคุณวุฒินะคะประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม.6หรือว่าเป็นผู้ที่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่านะคะก็รับสมัครนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะตั้งแต่วันที่2ถึง24มิถุนายน2569นะคะแล้วก็จะมีการเลือกที่นั่งสอบเนี่ยนะคะวันที่2ถึง25กรกฎาคม2569นะคะอย่างเช่นการเขาเรียกว่าการเลือกที่นั่งสอบเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะ อยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เราก็เลือกที่นั่งสอบเนี่ยนะคะที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะหรือหลายท่านบอกว่าเนี่ยก็อยากจะไป เลือกที่นั่งสอบในภาคอื่นๆนะคะก็แล้วแต่ที่ทุกท่านสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะก็สามารถเลือกที่นั่งสอบในพื้นที่ใกล้ๆก็คือที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะก็เขาให้ผู้สมัครเนี่ยเลือกที่นั่งสอบระหว่างวันที่2ถึง25กรกฎาคม2569นะคะแต่ว่าจะไปสอบข้อเขียนกันวันที่29พฤศจิกายน2569แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเนี่ยวันที่18ธันวาคม2569นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะก็เข้าไปที่ backslash นะคะ policeadmission.jobthaigolf นะคะ .com ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ backslash นะคะ www นะคะ .edupol นะคะ edupol.org นะคะหรือว่าจะไปที่backslash นะคะ admission.edupol นะคะ .org ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปเซิร์ชตอนนี้นะบอกว่ารับสมัครตำรวจนะคะประจำปี2560 9นะคะ900อัตราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำรองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะท่านรองสุนทรคะก็เมื่อวานเป็นวันหยุดราชการนะคะวันนี้เปิดตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีพิธีทําบุญสืบชะตาเมืองด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ในช่วงเย็นวันนี้นะคะในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยค่ะ
1: ก็เอาพิธีตอนช่วงเช้ากันนะครับกลุ่มงานจราจรก็มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภารกิจก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหม่กลุ่มงานจราจรก็จะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรก็สำหรับสถานศึกษานะฮะสถานศึกษาตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่สามผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นนะฮะก็ทำให้การจราจรหน้าสถานศึกษาเคลื่อนตัวดีขึ้นเรื่องที่อยากฝากก็ฝากให้เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะก่อนออกจากบ้านการรับส่งบุตรหลานก็ขอให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะฮะเพื่อระบายการจราจรอย่างที่เราทราบนะฮะตามสถานศึกษาต่างๆก็มีนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างจะมากนะครับก็ทำส่วนมากก็จะใช้รถส่วนตัวในการรับส่งก็ทำให้มีการจราจรหนาแน่นในสถานศึกษาต่างๆในช่วงเย็นที่อยากฝากก็อย่ามาก่อนเวลานะฮะเพราะว่าประตูโรงเรียนจะเปิดประมาณ 15:30 นะฮะส่วนมากจะเปิดประมาณ 15:30 สถานศึกษาตอนนี้ก็มีการปรับเวลาเลิกเป็น2รอบนะฮะรอบแรกก็ประมาณ 15:30รอบที่สองก็16:45นะครับก็จะมีการจราจรหนาแน่นนิดหนึ่งในรอบที่สองตอนนี้รอบที่สองก็กำลังเริ่มอยู่ครับ
0: ค่ะท่านรองสุนทรคะแล้วในช่วงนี้นะคะที่ในพื้นที่เชียงใหม่นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของฝนตกด้วยนะคะก็ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยตอนนี้อยากให้ท่านรองสุนทรนะคะพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดค่ะ
1: ครับก็ฝากนะครับอย่างที่ท่านผู้กลับบ้านนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกก็ถนนลื่นก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใช้รถถนนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถยนต์เป็นพาหนะนะก็ทำให้มีการจราจรในถนนค่อนข้างจะหนาแน่นนะฮะโดยเฉพาะหน้าสถานศึกษาต่างๆก็จะใช้รถยนต์ในการรับส่งบุตรหลานก็ทำให้มีปัญหาด้านการจราจรในหน้าสถานศึกษาถนนหลักๆที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ก็เป็นถนนแก้วรัตน์นะฮะอันนี้ก็เป็นพิ้นดาราที่มีนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างมากถนนเจริญเมืองนี่ก็เป็นจารศาสตร์นะฮะที่มีนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างมากเหมือนกันนะฮะถนนไม่โดนที่เป็นถนนสายหลักก็จะเป็นมงปอดมัธยมแล้วก็วารีนะที่มีปัญหาการจราจรถนนบุญฤทธิ์ก็จะเป็นของวัฒโนนะที่มีนักเรียนนักศึกษาก็ค่อนข้างมากนะก็จะมีการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนถนนเจริญประเทศก็จะมี3สถานศึกษานะเราก็จะมีการทำระบบวันเวย์หน้าสถานศึกษาในสายเจริญประเทศช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่ประมาณ7 โมงช่วงเย็นก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ3 โมงถึง 3 โมงครึ่งนะที่นักเรียนนักศึกษาเลิกเราก็จะทำระบบวันเบย์ในถนนสายเจริญประเทศนะฮะเพื่อระบายการจราจรอันนี้ก็ขอฝากประชาชนผู้ใช้รถถนนนะฮะเรื่องของป้ายสัญญาณต่างๆที่เจ้าที่ตำรวจจราจรแสดงไว้ก็ขอให้ปฏิบัติตามป้ายต่างๆนะฮะก็ในถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะมีเรื่องของป้ายห้ามจอดนะในแต่ละเส้นก็จะไม่เหมือนกันนะบางสายอย่างสายที่มีการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนเราก็จะห้ามจอดในชั่วโมงเร่งด่วนในสายที่มีการถนนค่อนข้างจะคับแคบนะครับเราก็จะห้ามจอดวันพุธวันที่ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมากๆเราก็จะห้ามจอดตลอดเวลาอันนี้ก็ขอให้

ที่ทางกลุ่มงานจราจรตำรวจเรื่องจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีท่านสารวัตรจราจรท่านรองผู้กำกับนะคะกลุ่มงานจราจรมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็รณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมไปถึงนะคะได้รายงานในเรื่องของสภาพการจราจรให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้วางแผนการเดินทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังด้วยก็คือนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาจัดให้มีการเต้นแอโรบิกนะคะวาไรตี้แดนซ์นะคะโดยวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสุขหันษา3ชาติมามันแสงสีเสียงเต็มระบบโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยนะคะต้องสร้างด้วยตนเองด้วยดังนั้นนะคะวันพรุ่งนี้วันสุขนะคะวันแห่งความสุขตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมาออกกำลังกายกันนะคะด้วยการเต้นแอโรบิกวาไรตี้แดนซ์นะคะชวนออกมาเต้นแอโรบิกมาร่วมสร้างตำนานความมันส์นะคะคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่ดังนั้นนะคะก็คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้สนุกสนานด้วยนะคะออกกำลังกายไปด้วยแล้วท่านนายกอบจ.บอกว่าเนี่ยนะคะสามชาติมามันแสงสีเสียงเต็มระบบนะคะมาร่วมกันแต่งกายสีสัน colorful เน้นความสดใสมาสนุกสุดๆไปด้วยกันวันพรุ่งนี้นะคะพบกันที่สวนอบจ.เชียงใหม่นะคะก็ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนอบจ.เชียงใหม่เขาก็จะมาร่วมสร้างตำนานคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่เต้นแอโรบิกวาไรตี้แดนซ์นะคะก็ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะศุกร์หันษาสามชาติมามันแสงสีเสียงเต็มระบบนะคะมาแต่งกายสีสัน colorful แล้วก็มาเต้นแอโรบิกวาไรตี้แดนซ์กันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะคะสถานที่ณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าศูนย์อบจ.เชียงใหม่นะคะดังนั้นหลายท่านนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยวันพรุ่งนี้นะคะมาเต้นแอโรบิกร่วมกันนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะต้องบอกว่าในเรื่องของการป้องกันนะคะด้วยการสวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้สอนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ถือปฏิบัติด้วยเพราะว่านอกจากจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเนาะถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ป้องกันนะคะก็จะช่วยให้จากที่จะเจ็บมากนะคะเป็นเจ็บน้อยเนาะหรือว่าเจ็บน้อยก็จะได้ไม่เจ็บนะคะดังนั้นป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการสวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะและที่สำคัญเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศบอกว่าในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะดังนั้นถ้าหากว่ามีฝนตกแล้วก็มีลมแรงนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดในเรื่องของต้นไม้หักกิ่งไม้หักนะคะอันนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายนี้นะคะย้ำเตือนอยากเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าPolice Care นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ไว้เพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะเป็นการรวมการบริการทั้งหมดในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ในแอปพลิเคชันเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีข่าวสารอย่างเช่นรับสมัครตำรวจนะคะข่าวสารต่างๆนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจับกุมนะคะผู้ที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะหรือว่าจะเป็นการจับกุมเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์รวมไปถึงการบริการในหลายๆเรื่องราวนะคะการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบในเรื่องของเบอร์โทรมิจฉาชีพบัญชีมิจฉาชีพนะคะอยู่ในแอปพลิเคชันนี้หมดเลยรวมไปถึงยังคงวิดีโอแนะนำนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบด้วยรวมไปถึงยังคงมีกฎหมายน่ารู้นะคะมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ถ้าหากว่าเราต้องการจะอายัดบัญชีนะคะจากธนาคารทุกธนาคารในประเทศไทยด้วยนะคะก็ดังนั้นเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมาให้คุณฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการจับรางวัลนะคะเพราะว่าท่านนายกอบจยังมีรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามามอบให้คุณฟังอีกหนึ่งรางวัลด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมาให้คุณฟังได้มีส่วนร่วมกันวันนี้นะคะต้องพารายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะสายด่วน191นะคะพร้อมให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
6: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
7: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน น2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
8: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่
1: สวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนร่วมกิจกรรมโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสน้อยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อสมาชิกใหม่ที่แสนจะน่ารักของสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมร่วมลุ้นรับเงินรางวัลและของรางวัลมากมายเปิดร่วมโหวตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สามารถร่วมโหวตได้ผ่านช่องทางออนไลน์และบริเวณส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสของสวนสัตว์เชียงใหม่สำหรับรายชื่อให้ร่วมโหวตมีดังนี้นะครับเมษาส้มปล่อยแคบหมูหมูปิ้งและหมูทอด นะครับประกาศผลชื่อที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่16มิถุนายน2569ณสวนสัตว์เชียงใหม่และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสวนสัตว์เชียงใหม่ครับ

0: ไปหมดเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่ม
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะสร้างความรักความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างครอบครัวกับคนทุกช่วงวัยด้วยค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตันเกียรติชัยยังคงฝากถึงเรื่องของสุขภาพท่านผู้ที่มีโรคประจำตัวทานยาให้ครบตามกำหนดด้วยนะคะไม่ควรที่จะลดยาเองหรือว่าโอ๊ยวันนี้ไม่กินไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ยังกินเพิ่มขึ้นได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยจะต้องกินยาให้ตรงตามอาการตรงตามโรคด้วยเพราะฉะนั้นโรคจะกำเริบได้ดินฟ้าอากาศก็ยังคงต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามได้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานภาคเหนือก็ได้ค่ะหรือว่า tmd.go.th ค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพตอนนี้เนี่ยมีข่าวสารการรักษาโรคมะเร็งนะคะเขาบอกว่าจะมีการส่งมอบขององค์การเภสัชกรรมที่จะมียามะเร็งพระราชทานชื่อว่าอิมครานิป100เตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยซึ่งก็เป็นยาพระราชทานโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดค่ะแล้วก็จะเป็นโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษานะคะของทางที่เป็นทางสปสช.จะเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งดูจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตแล้วก็ส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคลังสินค้าแล้วก็มีการจัดส่งดำเนินการภายใต้ GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการให้กระจายเพื่อคงคุณภาพความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงผู้ป่วยทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการกระจายยาไปยังหน่วยบริการสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนกระจายยาของทางสปสช.ให้เข้าถึงยารักษาโรคนะคะให้ผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งค่ะได้รับการรักษาทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดชื่อว่าอิมครานิป100เนี่ยเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตแล้วก็กระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทเลยอย่างเช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารมะเร็งผิวหนังชนิดหายากการส่งมอบยารุ่นนี้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกก้าวสำคัญเลยในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยนะคะในการดูเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็เท่าเทียมกันด้วยเป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะทักทายกันที่0532767939นะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงไม่มีสิ่งไหนรวมถึงบทเพลงเก่าๆที่นำมา cover มีการแนะนำจากทางอำเภอเมืองกันด้วยนะคะช่วงนี้ติดตามการในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่จะมุ่งสร้างยกระดับคุณภาพชีวิตโดยที่มีการประชุมของทางจังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนของกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมทั้งซักซ้อมขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนแนวทางการส่งคืนเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบโดยที่ตอนนี้เนี่ยโครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยมุ่งฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มอาชีพแล้วก็ชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเปิดโอกาสให้ชุมชนรวมกลุ่มจัดทำโครงการแล้วก็ขอรับการสนับสนุนตามศักยภาพหรือว่าบริบทของพื้นที่ด้วยวงเงินสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาในระดับตำบลวงเงิน 100,000 จนถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอแล้วก็วงเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดผู้ที่ขอรับการสนับสนุนเนี่ยต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่า30%ของมูลค่าโครงการทั้งนี้ก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนกำกับติดตามการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โครงการเนี่ยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองก็คาดหวังว่าโครงการเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นการขับเคลื่อนของทางจังหวัดเชียงใหม่กับโครงการเศรษฐกิจชุมชนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่ค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายการด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทแล้วก็จ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้นะคะแต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ปลายเดือนนี้ค่ะก็เป็นการแถลงการประชุมแล้วมีการประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทแล้วก็เสนองบ141ล้านบาทนะคะจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการแล้วก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนมิถุนายนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนะคะนอกจากที่ประชุมเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการขยาย

วงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนแล้วก็ขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ในขณะนี้รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการแล้วก็รับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วก็จะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะคะส่วนการจ้างคนพิการของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วก็ขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการจะเสนอปรับเบี้ยคนพิการจาก800เป็น 1,000 บาทค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: มประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: น้องๆรับติดตั้งไฟปะ
3: ไฟฟ้าหรือไฟ
2: ไฟฟ้าดิ
3: ชั่วคราวหรือถาวร
2: ถาวรสิ
3: กรุงเทพหรือภูมิภาค
2: ภูมิภาคร
3: อแป๊บหมด
2: อ้าวหมดอะไรอ่ะ
3: หมดคำถามครับเพราะว่าถ้าต้องการบริการด้านไฟฟ้าสำหรับพื้นที่74จังหวัดติดต่อได้เลยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอักษรย่อกฟผ.หรือ3คำจำง่ายๆ PE

0: เหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าเฮายุติการกู้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าเนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องเก่งต้องขออนุญาตจบรายการก่อนเวลา1ทุ่มเล็กน้อยนะเจ้าเนื่องจากว่าเดี๋ยวในช่วง 18:50 นาทีนะเจ้าเนาะ 6:50 นาทีเปิ้นจะมีการถ่ายทอดเสียงนะเจ้างานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เฮาก็จะได้ปะกันมาเต็ม1ชั่วโมงนะเจ้าแต่ว่าก็จะได้รับฟังการได้ทอดเสียงนะเจ้าพิธีสำคัญแห่ม1พิธีนะเจ้าตะวันนี้บ้านคุณผู้ฟังต่างใดเจอลมเจอฝนกันพ่องในเมืองนี่ฮ้อนคุณผู้ฟังเจ้าในขณะที่ในพื้นที่อำเภออื่นนอกก็ได้รับความเดือดร้อนจากลมแห้งๆจากฝนจากลมนะเจ้าเนาะเอาใจช่วยกันมาตั้งแต่ตะคืนนี้เลยซึ่งวันนี้เจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานกันไว้ในภาคค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าซึ่งการที่ฝนตกต่อเนื่องฝนที่ตกสะสมผ่านมาเนี่ยนะเจ้าก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้านะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ตางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งวันนี้หลายท่านอาจจะได้ยินข่าวคราวเนาะตังแม่ฮ่องสอนเองก็เจอศึกหนักในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนอะเจ้าเจียงใหม่เฮานั้นก็ได้รับความเสียหายจากลมแห้งๆจากฝนที่ตกหนักตะคืนนี้เนาะหลายพื้นที่เจ้าทางดงสารปีสันกำแพงเนอะเจ้าที่ได้ข่าวคราวว่าฝนตกหนักลมแห้งเนอะเจ้านั่นก็เอาใจช่วยกู้พื้นที่เลยในส่วนของภาคเหนือตอนบนเจ้าภาคค่ำวันนี้ก็คือตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาแพร่และน่านนะเจ้าหลายจังหวัดอยู่เนอร์ที่จะต้องเจอกับเรื่องของฟ้าฝนนะเจ้าในวันนี้ซึ่งในช่วงโมงนี้คุณผู้ฟังเจ้าก็มีการรายงานในการตรวจพบกลุ่มฝนในช่วงโมงนี้นะเจ้าช่วงโมงนี้ชั่วโมงนี้ยังไม่มีรายงานอันนี้เป็นของ5โมงแรงอยู่มาแล้วชั่วโมงนี้เจ้า6โมงแรงนะเจ้าในชั่วโมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่เหมือนกันคุณผู้ฟังเจ้าในส่วนของภาคเหนือบอกว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแม่ฮ่องสอนน่านลำปางลำพูนตากแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกนะเจ้าหลายจังหวัดในภาคเหนือของเฮาแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าในชั่วโมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอฝางชัยประการเจียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวสันป่าตองเสมิงแม่วางจอมตองดอยเต่าอมก๋อยแม่อ่อนแม่แจ่มแม่อายกัลยาณิวัฒนาฮอดแล้วก็ดอยหล่อนะเจ้าหลายอำเภออยู่นะตอนนี้นะเจ้าเพราะนั้นคุณต้องฟังตีเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ตรวจสอบนะเจ้าตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยนะเจ้าก่อนที่จะเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ที่มันเป็นดอยเป็นเขานะเจ้าขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเช็คตึงรถเช็คตึงคนขับเพื่อดีนะเจ้านี่ด้วยความปรารถนาดีเลยนะเจ้าสำหรับทุกท่านทุกคนที่น้องเก่งมีเฮือผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าคือฟังเจ้าน้องเก่งมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดเฮือได้ฟังแล้วก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากวันนี้เจ้า

กึตึงฮานเนอร์นะเจ้าเป็นงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนอกความกึตึงหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะเจ้าความกึตึงหาหรือว่าความคิดถึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้แล้วเฮาก็จะกึตึงหาคนที่เฮาอยากจะกึตึงหาเท่านั้นนะเจ้าเนาะงานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้าขอบคุณสำหรับการแนะนำงานเพลงแรงใจรายวันของคุณสิริพรอัมไพพงศ์กับเดี๋ยวน้องเก่งเปิดให้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เจียงใหม่เห่านั้นมีงานทำบุญนะเจ้ามีงานประเพณีทำบุญทำบุญเมืองนะเจ้าเนาะ730ปีเมืองเจียงใหม่นะเจ้าเป็นการทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569นะเจ้าคือเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์กับประชาชนแล้วก็สืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะเจ้าซึ่งวันนี้เนี่ยหลายท่านหลายคนที่ได้ฟังทางวิทยุหรือว่าได้ติดตามทางไลฟ์ก็จะเห็นว่าเขาได้มีการแพร่ภาพสดถ่ายทอดสดนะเจ้าการพิธีทำบุญเมืองในครั้งนี้นะเจ้าซึ่งจุดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นั้นอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะเจ้ากลางเวียงเชียงใหม่ก็คือลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าซึ่งเปิ้นก็เป็นการทำบุญนะเจ้าตึงมด10จุดนะเจ้า10จุดเมืองเจียงใหม่บอกว่าจะเป็นประตูเมืองตึง5ประตูก็คือประตูต้าแปรประตูเจียงใหม่ประตูแสนปุงประตูส่วนดอกประตูช้างเผือกนะเจ้าแล้วก็ตีแจงเมืองตึง4แจงนะเจ้าก็คือแจงกูเฮืองแจงหัวลิ้นแจงสีภูมิแล้วก็แจงกระตั้มรวมถึงสะดือเมืองนะเจ้าเนาะซึ่งสะดือเมืองจุดสะดือเมืองนั้นเฮาใจตี้ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะเจ้าโดยจุดพลุคือสัญญาณพิธี3เตื้อนะเจ้าแล้วทั้ง10จุดก็ประกอบพิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองไปพร้อมๆกันนะเจ้าวันนี้สวทเชียงใหม่เฮาไปทำการถ่ายทอดเสียงนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเฮาได้มีโอกาสร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้กันตวยเนาะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้าที่เฮาได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญเมืองในครั้งนี้730ปีเมืองเชียงใหม่นะเจ้าเนาะก็เป็นเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองสำคัญแห่งเมืองหนึ่งที่เปิ้นหองว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวน้องเก่งนะเจ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลายๆท่านหลายๆคนนะเจ้าเนาะก็ถือว่าฤกษ์ดียามดีเฮาได้มีโอกาสไปทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่กันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เนาะก็อย่างที่บอกเจ้าว่าเฮามีตึงเรื่องราวข่าวสารแล้วก็มีงานเพลงม่วนๆนะเจ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังวันนี้มีแห่มหนึ่งเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์เจิญจวนสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบในการเต้นแอโรบิกส์นะเจ้าการเต้นแอโรบิกนั้นวันพุธเจ้า5มิถุนายนวันพรุ่งนี้6โมงถึงทุ่มนะเจ้าตี้ส่วนอบจนะเจ้าส่วนอบจด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเพิ่นจะมีเต้นแอโรบิกแล้วก็วาไรตี้แดนซ์นะเจ้าชวนกันออกมาเต้นแอโรบิกมาร่วมสร้างตำนานความมันคนเต้นนักที่สุดในเชียงใหม่แต่งกายซีซันคัลเลอร์ฟูลเจ้าเน้นความสดใสมาสนุกสดใสไปด้วยกันวันพรุ่งนี้ใครมีโอกาสก็ไปออกกำลังยืดเส้นยืดสายกับการเต้นแอโรบิกที่ส่วนอบจเนอร์เจ้าน้องเก่งมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาในรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้เป็นเสียงฮ้องของคุณสิริพรอัมไพพงศ์นะเจ้าเปิดให้ฟังเลยแรงใจรายวันเจ้า

แรงใจรายวันเนื้อเจ้างานจากคุณสิริพรอำไพพงศ์เป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาน้าเจ้าต่างช่อง TikTok ของน้องเก่งน้าเจ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้าเจ้ารบกวนเข้ามากดติดตามกันสักหน่อยน้าเจ้าช่อง TikTok DJ เก่งน้าเจ้าขอบคุณนักนักที่ส่งกำลังใจให้กันขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามายามแลงน้าเจ้าเฮาก็จะอยู่ฟังเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันน้าเจ้าแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้น้าเจ้ารายการรอบเวียงเจียงใหม่เฮาเนี่ยก็จะอยู่กันมาเต็ม1ทุ่มนะเจ้าเนื่องจากว่าในช่วง 18:50 นโดยประมาณเนี่ยก็จะมีสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะเจ้าเข้ามาน้องเก่งก็จะต้องตัดสัญญาณการถ่ายทอดเสียงให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันไปเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเจ้าคุณผู้ฟังเก่งเตรียมงานเพลงม่วนๆไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจือนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

้กับเศร้าไปโดยความหมายเนี่ยเราเธอไม่คิดถึงฉันแล้วหรือไรเฟซไลน์ต่างๆนานาช่องทางการติดต่อก็เงียบหายกันไปบอกว่าด้วยเหตุอันใดอาจจะมาจากความรำคาญความบะถูกใจความบะเปิงใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบลงไปอย่างบะหูตัวนะเจ้างานเพลงม้วนๆน้องเก่งเลือกมาฝากเป็นเสียงฮ้องของน้องคัมวิวนะเจ้าศิลปินเดอะเพิร์น้องงานเพลงเก่าๆแล้วเพลงนี้มีอยู่กับเดอะเพิร์มาเมินๆน้องเก่งเลือกมาเปิดนะเจ้าแล้วก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้เจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่กันได้เป็นประจำกู้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมาปะกันได้ถ้าหากว่าตั้งเป็นทางวิทยุก็ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าหรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่าน TikTok DJ เก่งนี้นะเจ้าก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยที่ส่งมาให้กันในทุกๆช่องทางนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะเจ้าเนาะขอบคุณปี้แสงเทียนบอกว่าดีใจเจ้าที่ได้มาเจอกับน้องเก่งแฮมเตือนหนึ่งเนาะดีใจเช่นกันเจ้าเนาะโลกโซเชียลไปเดียวมันย่างให้เขาได้มาปะกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันตึงวันเหมือนแต่ก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งจะต้องลาคุณผู้ฟังกันแล้วนะเจ้าเนาะต้องลาคุณผู้ฟังกันแล้วเจ้ากำเดียวจะต้องมีการติดตามรอสัญญาณการแทรกทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดเสียงจากตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปนะเจ้าเอาเป็นว่าช่วงนี้ต้องเก่งลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วปะกันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกทาสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า เราจะเส

0: สืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งรัฐอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

มพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ
0: ญทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับประการแวดวงกีฬานะครับประจำ
1: ให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
2: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพราหมณ์อลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสะบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้ง4ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรถมหาราชหรือแก่พระองค์เองพลันนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในนาคพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไป ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทัชชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทัชชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทัชชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทัชชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภรรยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภรรยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทัชชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภรรยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทัชชาตรัสว่าลูกรักถึงแม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้งสามคนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลกก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไป พระบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาทไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรี่เข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้ว จึงค่อยๆเลื้อยกระปุกกระเปรี้ยกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพรามอลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุอะไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือเกล้าชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่นาคหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ช ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกขีดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะ

บ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุททชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุททชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุททชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้น

0: ในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวรรณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งโครงการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย ดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.runซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็ได้อำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม. ราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
4: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิแทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลาฟเคชปาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายปาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13 และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินทุมือ10ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพาณิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียว3000คู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจริงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองพาณิชย์คาดนาครายงาน
9: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสหรัฐอยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
15: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

0: เราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่มีฝนตกซึ่งบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนตกนะครับสำหรับที่ไหนที่มีฝนตกนะครับอาจจะมีเรื่องของต้นไม้ล้มทับสายไฟเสาไฟล้มนะครับระมัดระวังกันด้วยรวมไปถึงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่ที่มีฝนตกอาจจะทำให้ถนนไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้นะครับอย่างที่ผ่านมานะครับที่อำเภอหางดงเองเนี่ยวันนี้มีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยหรือว่าลมนะครับในพื้นที่ตำบลหนองตองซึ่งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนด้วยนะครับซึ่งทางด้านอำเภอหางดงเองเนี่ยได้ระดมหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งเกิดขึ้นในวันที่3มิถุนายน2569เวลาประมาณ 20:30 นะครับหรือว่า 23:30 ในพื้นที่ตำบลหนองตองในพื้นที่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงซึ่งก็ส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายใน14หมู่บ้านมีผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ200ครัวเรือนซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายโครงสร้างหลัง

0: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองตองได้รับความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายแล้วก็มีต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางจราจรอย่างไรก็ตามครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านนายจักรินทร์ สิรินทรภูมินายอำเภอหางดงในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหางดงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยทันทีครับพร้อมกับเข้าตรวจสอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตองเพื่อวางแผนฟื้นฟูและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยซึ่งทางด้านนายอำเภอหางดงได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตองร่วมกันนำเครื่องมือเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่เคลื่อนย้ายต้นไม้และสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจราจรเพื่อเปิดการจราจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนพร้อมกับจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทางด้านนายอำเภอหางดงก็ได้กำชับให้เทศบาลตำบลหนองตองจัดตั้งจุดลงทะเบียนเร่งด่วนและส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจประเมินความเสียหายเป็นรายครัวเรือนอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับหลากหลายพื้นที่อย่างที่เราได้เตือนกันจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยมีพื้นที่ที่อาจจะต้องประสบกับเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองทั้ง25อำเภออาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดครับเอาละครับไปติดตามเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เสริมสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณสคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษซึ่งลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้ย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินจังหวัดเชียงใหม่ผุดโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมเร่งเดินหน้าถอดบทเรียนพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปีถัดไปอุทยานแห่งชาติศรีลานนาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
1: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
2: จัดไปไหมเมาไหมครับ
1: หร
3: อพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
1: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักกันหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ปะร้านอื่นต่อ
2: ไปก็ไป
1: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
2: เอาวะไปก็ไป
1: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเฮ้ย
4: บนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไม่ถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569 เสริมสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบชะตาประเพณีและเป็นการสืบสานประเพณีที่มีแต่โบราณวันนี้ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนและขอพรให้ประสบแต่เรื่องดีๆสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมากันตั้งแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นใน10จุดได้แก่บริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูทั้งประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนอกจากนี้ยังมีบริเวณแจ่งเมืองอีก4แจ่งได้แก่แจ่งกูเฮืองแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแจ่งกระตำและสะดือเมืองและบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นกลางเวียงเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณในการทำพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้กับการประกอบพิธีพร้อมกันทุกจุดรอบตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้นครเชียงใหม่ได้สร้างขึ้นในสมัยพระยามมังรายมหาราชพร้อมกับอำมาตย์และถวยราชทั้งหลายซึ่งก็มีพระยารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพระยางเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษานครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนครเชียงใหม่สร้างขึ้นด้วยลักษณะของการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ถือเป็นคัมภีร์มหาทักษาซึ่งประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองมูลเมืองอุตสาหเมืองและกาลินีเมืองครับไปต่อกันที่สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้ย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
5: แพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้ทำให้ประชาชนมักเก็บมาขายหรือนำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงทั้งนี้แนะนำประชาชนยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือกินเห็ดบางชนิดรวมกับเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดพิษได้อีกทั้งความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำไม่สามารถใช้ได้จริง รวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอคือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นหรือรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการรักษาหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
0: ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองมีการผุดโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมเร่งเดินหน้าถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปีถัดไปนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เปิดเผยถึงการที่คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมครั้งที่4/2569เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31/2569ซึ่งก็พบว่าสถิติจุดความร้อนสะสมใน5อำเภอได้แก่เชียงดาวเกิดขึ้น 1,532 จุดฮอด 1,173 จุดแม่แจ่ม 1,095 จุดอมก๋อย 1,076 จุดและแม่แตง790จุดมีสถิติจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตรวมทั้งสิ้น 11,023 จุดซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าโดยเพิ่มขึ้นนะครับจากปี2568ในห่วงเวลาเดียวกันมากกว่า 6,313 จุดและเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2569มีพื้นที่เผาไหม้สูงสุดที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 253,040 ไร่ขณะที่คุณภาพอากาศในห้วงเวลาเดียวกันระหว่างวันที่1มกราคมถึง31/2569เกินมาตรฐานที่ 37.5 ลูกบาศก์เมตรไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมากกว่านี้ซึ่งในปี2569เนี่ยลดลงจากปี2568อยู่7วันขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวและหมู่บ้านโดยรอบ34แห่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนบูรณาการทำให้แล้วเสร็จในปี2570แล้วก็จะมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาไฟป่าจากต้นเหตุควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งนอกจากนี้นะครับมีการรายงานผลการจับกุมการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31/2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมด245คดีผู้ต้องหา262รายโดยดำเนินการไปแล้ว221คดีผู้ต้องหา223รายครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาการดำเนินการประชุมเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระดับจังหวัดและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน200รายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไปครับปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายกับเข้าสู่ภาวะปกติเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมาเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรัฐต้องใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5ได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงประกาศ

0: ได้ตามปกติมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัด
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามรายงานพิเศษจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
0: การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนหมู่บ้านและครอบครัวซึ่งชุมชนจะเข้มแข็งได้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนนั้นต้องเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจดูแลความปลอดภัยให้เด็กเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยกลไกของหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนความเข้มแข็งของหมู่บ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ
2: กองร้อยทหารพันที่3209ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับซึ่งปฏิบัติตามภารกิจ5ประการของกองทัพบกนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการเสริมสร้างกำลังประชาชนซึ่งอยู่ในหัวข้อที่2เรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนหน่วยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดครูฝึกในการที่จะฝึกแล้วก็อบรมแล้วก็จัดตั้งกำลังประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่ในการปฏิบัติในข้อที่3ก็คือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสำหรับภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเช่นปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องของบุคคลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนครับ
3: สำหรับการจัดตั้งกำลังประชาชนของกรมน.นะครับก็ระบบของการฝึกก็จะเชิญภาคีเครือข่ายได้แก่ทางทหารพรานนะครับกองร้อยตรวจตระเวนชายแดนตำรวจภูธรแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษของอำเภอนะครับที่เรียกว่าไม่ไอทีมนะครับเข้ามาเสริมนะครับทำให้ชุดรักษาความปลอดภัยบ้านหรือกำลังภาคประชาชนเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจในการคุ้มครองความปลอดภัยดูแลนะพื้นที่ของตนเอง
0: บ้านท่าตอนหมู่ที่3ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในตัวอย่างหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมมีระบบการเฝ้าระวังและทำลายการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4: ส่วนหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านท่าตอนนะครับหมู่3ท่าตอนนะครับก็มีเฉพาะไอ้กฎรัฐธรรมนูญนะครับ1ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเราจะตัดสิทธิ์ออกจากในหมู่บ้านเลยนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับ2ส่งเสียงดังกินเหล้าอะไรหมดพวกนี้เสพยานะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านนะครับเราก็1จะเข้าไปเตือนนะครับเตือนครั้งที่1นะครับครั้งที่2ปรับ500บาทนะครับกดนะครับจุดตรวจชุมชนนะครับเราก็ได้ตั้งด่านบูรณาการกับตำรวจทหารสวช.นะครับทุกภาคส่วนทหารพรานนะครับตลอดทุกวันนี้นะครับก็เข้มแข็งรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับ
5: อำเภอแม่อายนะครับเป็นอำเภอชายแดนระยะทางของเส้นแนวชายแดนก็อยู่ที่ประมาณ53กิโลเมตรดังนั้นปัญหาทุกอย่างก็จะมาถาโถมอยู่ตรงบริเวณอำเภอชายแดนนี้ครับโดยเฉพาะหมู่บ้านชายแดนด้วยนะครับทั้งปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าวยาเสพติดนะครับสินค้าผิดกฎหมายดังนั้นหมู่บ้านชายแดนเป็นด่านแรกครับที่จะเป็นด่านในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับไม่ให้เข้าสู่ตอนในนะครับแล้วก็เป็นการลดปัญหาให้กับประเทศนะครับดังนั้นการส่งเสริมที่ดีสุดครับคือการส่งเสริมประชาชนในพื้นที่เองประชาชนกลุ่มแรกนะครับที่จะมีการส่งเสริมแล้วก็ควรจะมีการสนับสนุนก็คืออาสาของหมู่บ้านหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าชรบหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคนกลุ่มนี้ครับเป็นคนในชุมชนทำงานด้วยความอาสาไม่มีค่าตอบแทนดังนั้นนะครับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่งเสริมการทำงานของเขานะครับจึงเป็นมาตรการแรกและเป็นมาตรการสำคัญที่สุดนะครับที่ทางฝ่ายปกครองจะปฏิบัติและก็จะปฏิบัติต่อไปครับ
0: การป้องกันปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากตนเองครอบครัวและหมู่บ้านชุมชนต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลปกป้องไม่คนที่เรารักไปเกี่ยวข้องกับยา

0: เสพติดหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันได้เป็นอย่างดีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันต์ขวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทชเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางสากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลก สอทอพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่ม New Ghost Engine ด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
8: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเตะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
8: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
7: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
9: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเวลาดีๆนะครับตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มเรามีนัดมาเจอกันที่คลื่นนี้วิทยุแห่งประเทศไทยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่4เดือนมิถุนายน2569ท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับแถวบ้านฝนตกหรือเปล่ามีลมหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้เห็นว่าทางหางดงเนี่ยมีกระแสลมนะครับฝนก็มีแต่ว่าลมมาเนี่ยสิครับพัดในพื้นที่ตำบลหนองตองนะครับโอ้โหทำให้บ้านเรือนหลังคาเนี่ยนะครับเสียหายไปกว่า200หลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวจะได้มาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับอ่ะเริ่มต้นไปพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนนะครับภาคเหนือของเรามีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับอย่างภาคเหนือตอนบนของเรานะครับวันนี้เตือนหลายจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาแพร่และก็จังหวัดน่านมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักนะครับก็ถือว่าฝนเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าจะต้องระมัดระวังนะครับถ้ามันมาในช่วงของกลางวันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่เมื่อคืนนี้ที่หางดงเนี่ยนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก4ทุ่มครึ่งนะครับหลังจากที่เอียวสุรชัยจัดรายการจบเนี่ยนะครับในพื้นที่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย14หมู่บ้านครับมี

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน200ครัวเรือนนะครับโอ้โหเข้าไปสำรวจเนี่ยก็พบว่าหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายโครงสร้างหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตองได้รับความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางจราจรอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะแต่ว่าใจไม่ดีนะแน่นอนเนี่ยลมมันมาในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วมันมืดด้วยเนี่ยนะแล้วลมกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจะแรงกว่าลมกลางวันนะในความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ตกอกตกใจนะสิทางด้านนายจักรินทร์นายอำเภอหางดงครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหางดงก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็เข้าตรวจสอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตองเพื่อวางแผนฟื้นฟูและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับโดยได้มอบหมายให้กับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตองร่วมกันนำเครื่องมือเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจราจรเพื่อที่จะเปิดการจราจรให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับพร้อมจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยนะและได้มีการกำชับให้กับเทศบาลตำบลหนองตองนะครับได้จัดตั้งจุดลงทะเบียนเร่งด่วนเลยนะส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจประเมินความเสียหายเป็นรายครัวเรือนอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการนะครับแล้วก็จะได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับก็เล่าให้ได้ฟังก่อนในช่วงเริ่มต้นรายการกันเลยนะครับต่อเนื่องกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับส่วนในวันนี้ตลอดทั้งวันก็มีแดดนะมีแดดอากาศร้อนนะครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะแล้วก็ฟ้านี่ใสเลยทีเดียวนะครับไม่มีมลพิษฝุ่นควันต่างๆไม่มี PM 2.5 นะครับก็เป็นสีฟ้าเลยเนาะหลายๆพื้นที่เป็นสีฟ้าสีเขียวอากาศดีๆนะครับเอาละเอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันอีกหลากหลายเรื่องเล่าในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรนะครับอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนลำปางหรือพื้นที่จังหวัดต่างๆใกล้เคียงเนี่ยสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับทาง FM 93.25 MHz นะครับส่วนผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในต่างประเทศสามารถติดตามทางสื่อออนไลน์ของสวท.เชียงใหม่ได้นะครับรวมถึงเว็บแอปพลิเคชัน PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทั่วประเทศนะและยังสามารถติดตามโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ได้อีก5ช่องด้วยกันนะครับส่วนเอียวสุรชัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่บ้านพูดตรงๆว่าวิทยุไม่ได้มีในบ้านนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนนี้เราจะมีวิทยุติดตัวไปตลอดเวลาเลยเป็นคนชอบฟังวิทยุแต่ตอนนี้มันจะอยู่ในรถยนต์เท่านั้นเองนะครับส่วนเอียวสุรชัยเวลาฟังเนี่ยฟังผ่านสมาร์ทโฟนนะครับลงแอปพลิเคชันที่เป็นวิทยุต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะสะดวกดีนะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกดจะเอาคลื่นไหนก็ได้เนี่ยสะดวกแทนวิทยุได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลต่อบ้านต่อเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณเลยนะสำหรับการทำบุญสืบชะตาเมืองเนี่ยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลามงคลเลย 9:39 ครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนนะฮะก็ได้นำทั้งหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนก็ร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ว่าเนี่ยประจำอยู่ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จุดกลางเมืองเชียงใหม่นะครับนะเราก็มุ่งหวังว่าการทำพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองก็จะได้เป็นความสิริมงคลต่อบ้านต่อเมืองเนาะอายุบ้านเมืองต่ออายุประชาชนขอพรให้เจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆสร้างความสุขความสมบูรณ์แก่อาณาราษฎรทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณนะครับในวันแรม4ค่ำเดือน9นะครับท่านผู้ฟังครับโดยเขากำหนด10จุดด้วยกันนะผู้ว่าอยู่ที่ลานสามกษัตริย์แล้วเนี่ยนะก็ยังมีที่ประตูเมืองทั้ง5ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปรุงประตูสวนดอกประตูช้างเผือกบริเวณแจงเมืองทั้ง4แจงได้แก่แจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงกระตั้มนะครับนะก็มีหลายจุดเลยทีเดียวนะครับโดยเขามีการจุดพลุนะให้สัญญาณพิธีเริ่มพร้อมกันเนี่ยนะจุดพลุจากบริเวณกลางเวียงเนี่ยส่งสัญญาณให้ทุกจุดที่เหลืออีก9จุดเนี่ยได้ร่วมกันประกอบพิธีนะครับถ้าจะพูดถึงเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะก็สร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราชพร้อมกับอำมาตย์ถวยราชทั้งหลายซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยพญางำเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษานะฮะเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839มีนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีนครเชียงใหม่ของเราสร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองเนี่ยสอดคล้องกับชัยภูมิและก็ความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองมุนเมืองอุตสาหเมืองแล้วก็กาลกินีเมืองนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเช้าก็ออกไปทำข่าวนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ
ทั้งออนไลน์แล้วก็วิทยุทั้งโทรทัศน์นะครับเอียวสุรชัยก็หยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันอีกหลากหลายเรื่องราวกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วย

ียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกับผมเอียวสุรชัยเงินคำคง3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับเรามีนัดเจอกันที่นี่นะอ่ะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับอบจ.เชียงใหม่เขาจัดกิจกรรมสุขหรรษาสามช่ามามันแสงสีเสียงเต็มระบบอื้อหือน่าจะสนุกน่าจะหรรษานะครับเชิญชวนเต้นแอโรบิกแอนด์วาไรตี้แดนซ์นะครับมาเต้นแอโรบิกกันมาร่วมสร้างตำนานความมันที่มีคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะจะเยอะไม่เยอะก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ฟังด้วยล่ะชาวเชียงใหม่ด้วยล่ะนะครับที่จะมาร่วมกันเต้นครับเขาก็บอกว่าต้องแต่งกายสีสันคัลเลอร์ฟูลเน้นความสดใสมาสนุกสุดๆไปด้วยกันได้ออกกำลังกายด้วยนะเป็นสิ่งที่ดีเลยเริ่มกันพรุ่งนี้เลยนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569มาสร้างความสดใสกันสร้างกำลังกายนะสร้างพลังกายมาออกกำลังกายร่วมกันนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับใครจะมาก่อนก็ไม่ว่าใครจะกลับช้ากว่านี้ก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าเวลาที่เหมาะเจาะพอดีเนี่ย6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สวนอบจ.เนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับนะเชิญชวนนะโอ้โหร่วมสร้างตำนานคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่ด้วยกันนะเริ่มวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่5มิถุนายนนี้นะครับพูดถึงบริเวณสวนอบจ.แถวๆนั้นครับโอ้วันนี้เนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนมุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับโดยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่ท่านบุลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบแล้วก็แนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องการเบิกการจ่ายการดำเนินงานเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็มาเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดทำโครงการแล้วก็ขอรับการสนับสนุนตามศักยภาพของพื้นที่นะฮะเขามีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยแก่กลุ่มอาชีพและชุมชนนะเพื่อที่จะนำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์เบื้องต้นนะเขาบอกว่าวงเงินสนับสนุนแบ่งออกเป็น3ระดับครับเช่นวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้จะพิจารณากันได้ในระดับตำบลเลยนะแต่ถ้าวงเงิน 100,000 จนถึง 300,000 บาทเนี่ยจะพิจารณากันในระดับอำเภอวงเงิน 300,000 บาทถึง 500,000 บาทจะพิจารณาในระดับจังหวัดนะครับโดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของมูลค่าโครงการนะครับอันนี้ที่เขาชี้แจงกันเนี่ยนะก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดหวังว่าโครงการเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกนะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมด้วยช่วยกันทุกด้านทุกภาคส่วนครับจะได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเอียวสุรชัยก็มาเล่าข้อมูลให้ได้รับทราบกันนะครับเดี๋ยวทุกตำบลทุกชุมชนก็คงจะไปขยายผลการประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่กันต่อไปนะครับเอาละช่วงนี้ฟังเพลงนะเพราะเพลินๆกันเบิกบานใจกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอียวสุรชัยนั่งจัดรายการมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแล้วก็หลากหลายเรื่องเล่านะครับมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะพูดอยากจะเล่านั่นก็คือการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดนะครับขบวนการเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับตำรวจยังจับได้เลยนะโอ้เมื่อวานนี้ตำรวจสันกำแพงเปิดปฏิบัติการขยายผลจับกุมได้ถึงคนขายคนส่งยาบ้านะครับยึดยาบ้าได้กว่า 46,000 เม็ดเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับสถานีตำรวจภูธรสันกำแพงได้จับกุมแล้วก็ขยายผลคดียาเสพติดนะครับโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการจับกุมตัวนายชาญชัยหรือวทิตพร้อมกับของกลางยาเสพติดตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระหว่างที่เขาทำการควบคุมตัวแล้วก็ขยายผลเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อธิบายถึงกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดเรื่องบรรเทาโทษโดยนายชันชัยก็บอกว่ายาบ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของนายทักษ์หรือว่านายพิทักษ์ซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับก็ให้การว่านายพิทักษ์เนี่ยจะเดินทางจากอำเภอแม่อายแล้วก็มากับแฟนเนี่ยนะแล้วก็มาพักค้างแรมในพื้นที่อำเภอสันกำแพงนะครับต่อมาเมื่อวานนี้ครับนายพิทักษ์ก็ติดต่อมาหานายชาญชัยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงพื้นที่จุดหมายตามคำให้การของนายชาญชัยที่บอกไว้เลยนะครับพอถึงที่เกิดเหตุก็พบนายพิทักษ์แล้วก็นางสาวพิมพ์วิภาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจค้นสิ่งของที่ติดตัวมานะครับตอนแรกก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของทั้งสองคนเมื่อทำการตรวจสอบก็พบว่ามีข้อความผ่านกันผ่านทางไลน์เนี่ยนะครับก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยนะได้วานหรือว่าได้ใช้ให้กับนางสาวปราณีอีกคนนึงนะเป็นผู้นำยาเสพติดจากอำเภอแม่อายแล้วก็นั่งรถโดยสารประจำทางมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่หนึ่งที่ช้างเผือกแล้วนายพิทักษ์แล้วก็นางสาวพิมพ์วิภาเนี่ยก็จะเดินทางไปรับยาเพื่อเอาไปขายให้กับลูกค้านะครับต่อมาก็มีการติดต่อกันทางมือถือนะครับแล้วก็บอกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีขนส่งช้างเผือกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปยังจุดนัดหมายครับก็ไปพบนางสาวปราณีเนี่ยนะครับกำลังเดินถือกระเป๋าลงจากรถนะครับก็เลยแสดงตัวตรวจค้นที่กระเป๋าเจอเลยครับโอ้โหเป็นยาบ้า22มัดประมาณ 44,440 เม็ดนะครับท่านผู้ฟังครับและก็ยังมีอีกจำนวน10ถุงนะครับ 2,020 เม็ดรวมทั้งหมด 46,460 เม็ดนะครับก็ยอมรับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของนายพิทักษ์นะครับที่จ้างวานตนเองมาส่งให้นะฮะโอ้โหก็จับหมดเลยนะครับเล่าสู่กันฟังนะขบวนการค้ายาเสพติดก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเบาะแสมีข้อมูลก็สามารถแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาลากันในช่วงท้ายรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงก็เพราะเพลินๆนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยนะครับก่อนจะลากันไปฝากกันไว้ด้วยนะครับยามค่ำคืนช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกกันอยู่นะครับใครใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อคืนนี้ที่บอกว่าแถวหางดงเนี่ยนะได้รับผลกระทบจากพายุฝนนะที่สารพีก็เช่นกันนะครับโดนผลกระทบไปบ้างเหมือนกันนะมีต้นไม้เสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถยนต์1คันทับบ้าน 2-3 หลังนะครับเสาไฟฟ้าล้ม 4-5 ต้นเลยนะครับได้รับผลกระทบกันไปเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระดมกำลังสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเห็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายครับมีทั้งทหารพลาน

เราก็มีน้ำใจนะก็ส่งตัวกระทิงเนี่ยกลับบ้านที่รัฐฉานนะครับท่านผู้ฟังครับนำมาเล่าสู่กันฟังในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเวลาหมดเวลาเสียแล้ววันพรุ่งนี้3ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพักผ่อนให้เยอะๆอ่ะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้8โมงถึง9โมงนะครับอ้าวฝากประชาสัมพันธ์ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้8โมงถึง9โมงเชิญติดตามรับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับมีประเด็นต่างๆหลากหลายที่จะนำเสนอทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98แล้วก็วิทยุต่างๆในเครือข่ายก็จะรับสัญญาณด้วยฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เอียวสุรชัยลาไปก่อนโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเฟซบุ๊กออกแล้วด้วยนะใครที่อยากจะชมเฟซบุ๊กของคุณหมอมะกรคืนนี้นะฮะโอ้สวยงามนะโอ้รูปแบบตอนนี้สุขภาพดีวิถีไทยโอ้มีรายละเอียดหลากหลายเลยนะเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมแชร์ให้แล้วนะครับไปดูทาง Facebook ได้ชมได้นะคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะใครที่จะฟังออนไลน์ก็ได้นะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าจะเป็น AM 891 kHz ก็ฟังออนไลน์ได้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บรมครับสวัสดีคุณฟังครับ
2: โอ
3: ้ฉากใหม่ครับผม
2: โอ้ฉากใหม่สวยสวยสวยสวยทันสมัยเลยครับ
3: ผมว่าสวยกว่าเฟซบุ๊กวิทยุประเทศไทยอ่ะ
2: โอเคโอเคยอมยอมยอม
3: ยอม
2: ไหมยอมไหมยอม
3: ผมดูของพวกพี่ออกกันอ่ะมันลอยลอย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ข้างหลังคือชอบเป็นรูปน้ำทะเลแหละฮะ
2: เป็นฉากแล้วแต่ว่าจะหยิบยกฉากไหนมานำเสนอบางทีก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคุณหมอ
3: ดูเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอหยาดนภาลัยนี่ทำให้ดูก็ให้ไอช่วยนั่นแหละเห
2: ็
3: นพร้อมเห็นพร้อมหรือว่ามันก็มาช่วยได้จริงนะฮะแบบเมื่อก่อนโอ้โหก็นั่งคิดตั้งนานจะทำยังไงเน
2: า
3: ะทำฉากหลังก็มันกินพลังงานมาก
2: uh-huh. อ
3: ันนี้ก็เขียนพร้อมให้ใส่ก็จะทำให้เห็นคอนเทนต์เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง นะครับก็จะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใครตามในช่วงไลฟ์ช่วงหลังภาควิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำพวกสื่อสอนแสดงอ่ะ นะครับคือการใช้ช่องทางไลฟ์เนี่ยมันดีตรงที่เรามีสื่อสอนแสดงได้มีคลิปวิดีโออะไรมาเปิดวิดีโออะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วได้เห็นภาพไงได้เห็นภาพไงได
3: ้
2: เห็น
3: เรามานั่งอธิบายบอก
2: ทำอย่างงู้นทำอย่างนี
3: ้ยกขา
2: เออ
3: นึกไม่ออก
2: มันนึกไม่ออกใช่นึกไม่ออกใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ครับครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกันแล้วกันนะฮะ
2: อ่าฮะอ่าฮะ
3: ครับก็โปรยนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยเนาะเรื่องของการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่าย
2: กน้ำหนักเล่นเวทเนี่ยเหรอ
3: เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยว่าคุณออกกำลังกายบอกคำแนะนำบอกให้เดินก็พอใช่ไหมแต่ถ้าแล้วถ้าเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยล่ะมันจะดีขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือเปล่ามีงานวิจัยน่าสนใจมาก
2: โอ้ในช่วงไลฟ
3: ์วิทยุ
2: ในช่วงไลฟ์สดภาควิทยุจบลงไปแล้วนะจะพ่อ Facebook นะครับ
3: ครับ
2: ต้องติดตามทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะตรงนั้นครับ
3: คร
2: ับ โอเคครับครับผม
3: ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะแป๊บๆครึ่งจะครึ่งปีแล้วฮะดูโลฮะ
2: ใช่ๆเร็วจริงเร็วจริง
3: แป๊บแป๊บเดียวเลยนะฮะก็ผ่านหน้าร้อนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตก
2: แล้วอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว
3: ฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตื่นเต้นนะที่จะแบบได้ใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ใช้แล้วผมใช้แล้ว
3: พี่ลงใช้ยัง
2: ใช้เยอะแล้วใช้หลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยวันที่หนึ่งก็เริ่มใช้เลยครับ
3: เปิดมันต้องเติมเข้า G Wallet ก่อนนะฮะ
2: ใช่ใช่เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเพราะว่าเราต้องเสีย 40%

0: คือผมอะรอบที่แล้วอะผมมาได้สิทธิ์แต่ผมไม่ได้ใช้ก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปอะตอนนี้เนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเท่าไหร่นะวันนึง300เติมเดี๋ยวก็หาข้อมูล
1: เดือนละ 1,000 บาทวันนึงไม่เกิน200
0: วันนึงไม่เกิน200
1: แต่ให้ยอดรวมเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนยอดวันสูงสุดได้ไม่เกิน200
0: โอเค
1: หมดแล้วก็ไม่เป็นไรหมดการถ้าใช้ไม่หมดโดนยึดคืนไป 1,000 นึงแล้ว 1,000 ต่อไปก็เดือนต่อไป 1,000 ต่อไปก็เดือนต่อไป
0: ครับ
1: เนา
0: ะก็ช่วยกันใช้เงินทองก็ไหลเวียนอยู่ในประเทศ
1: ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
0: ซื้อของในประเทศอ่ะผมใช้กันไปเถอะนะครับก็เป็นการกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วย
1: ใช่เราได้ใช้เนี่ยผมส่วนใหญ่ผมใช้กินไงคุณหม
0: อ
1: คือกิน
0: เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: ผมไม่แน่ใจว่าหยูกยาได้หรือเปล่าย
0: า
1: ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากินได้แน่นอน
0: ของกินนะเนาะ
1: ของกินแน่นอนแล้วต้องกินทุกวัน
0: นะครับโอเคเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับก็ผมเจอข่าวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีหลายร้านเลยนะครับเวลาเข้าร้านพวกร้านกาแฟนะฮะเขาจะมีแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ที่ผมลงไปเห็น
1: โอเคแ
0: ปะสติ๊กเกอร์ไว้อะ
1: ผมไม่ได้กินของหวานมานานมากเลยครับเลยไม่เคยสนใจครับ
0: เนี่ยก็มันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแคมเปญเฉพาะร้านนะครับแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแคมเปญที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิดแล้วก็ดำเนินการมาครบ3เดือนแล้วนะครับโดยรวมกับเข้าร่วมกับ14แบรนด์ดังนะที่เป็นเครือเชนกาแฟเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับร่วมแคมเปญนะหวานปกติเท่ากับ 50% นะครับโดยข้อมูลที่พบเนี่ยเผยคนไทยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยปลื้มความสำเร็จของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการครบ3เดือนได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ครบ3เดือนผลตอบรับทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นถือเป็นความร่วมมือสำเร็จจากความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความหวาน 50% ให้เป็นมาตรฐานความหวานปกติซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญแล้ว14แบรนด์ประกอบไปด้วยคาเฟ่อเมซอนอินทนิลออลคาเฟ่คัตสันเบลินี่แบล็คแคนยอนพันไทยชาวดอยอินเตอร์คอฟทรูคอฟฟี่เครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและโรงแรมในเครือเซ็นทรัลเดอะคอฟฟี่คลับและกาก้าในเครือไมเนอร์กรุ๊ปรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ซูสคอฟฟี่ที่กำลังขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มชงที่ปรับมาตรฐานแล้วกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ในแพทย์ประกรณ์ตุงคเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ถือเป็นแนวคิด default choice หรือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นโดยไม่ใช้มาตรการบังคับแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การติดตั้งสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของแคมเปญในร้านค้ายังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน 25% และสูตรไม่เติมน้ำตาลหรือหวาน 0% ในกลุ่มเมนูอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงนะครับสำหรับร้านเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการกรมอนามัยครับอันนี้ก็มาขยายความเข้าใจของผมแล้วนะ
1: ครับ

0: แรกก็นึกว่าทางร้านเขาส่งเสริมสุขภาพเองนะครับจริงๆก็เป็นการนี่แหละครับจับมือร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำว่าหวานปกติเนี่ยแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากัน
1: ใช
0: ่สั่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหหวานเยี่ยมเลยนะครับอย่างสั่งโอ๊ะอย่างเมื่อก่อนเราสั่งโอเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมนึกภาพที่โรมะโอเลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันจะหวานเลยนะผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ใช้ซื้อโอเลี้ยง3บาทเอาน้ำแข็งใส่กระติกไปเนาะนะครับเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จกลับมานะเหลือครึ่งกระติกแล้วเดินดูดไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: ดูดเอามันหายไปครึ่งทำไงดีวะเข้าบ้านไม่ได้อะพี่ต้องยืนเขย่ากันยืนเขย่าให้น้ำ
1: มันละลายน้ำแข็งละลาย
0: น้ำมันละลายแม่ผมก็เลยได้กินหวาน 50%
1: หวานน้อยลงอ่ะครับ
0: นะก็จริงๆอ่ะไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยมันเราสั่งได้นะในบางเมนูอ่ะนะครับว่าไม่เอาน้ำตาล
1: อันนี้
0: ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องหัดลิ้นให้คุณไว้นะฮะหัดลิ้นให้คุณไว้จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันณปัจจุบันนี้นะผมว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเท่าไหร่แล้วแหละน้ำตาลนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ขาดแคลนแล้วนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้คาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเนี่ยปนมากับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
1: ของกิน
0: ทุกทิศทุกทางเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เพราะว่าเราก็กินข้าวเนาะมีข้าวมีแป้งมีขนมปังมีเปลือกมันฟักทองใช่ไหมฮะแล้วเครื่องดื่มหลายๆเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเปล่ามันมีน้ำตาลผสมอยู่นะนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกแบบไม่มีน้ำตาลจะดีกว่านะคืออันเนี้ยเวลาเราพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะอย่างเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยนะครับมันก็ขัดใจนิดหน่อยนะเวลาเราแนะนำว่าคนไข้น้ำตาล200กว่ามีใช่ไหมเราก็แนะนำว่าต้องระวังน้ำตาลนะครับคุณลุงคุณป้าครับน้ำตาลในกลุ่มที่ต้องระวังก็คือจะเป็นน้ำตาลที่มันซ่อนรูปเช่น อยู่ในผลไม้คือพอพูดว่าผลไม้เนี่ยโอเคคุณลุงคุณป้าก็จะพยักหน้าหนึ่งโอเคเข้าใจเพราะเรารู้ว่ามันหวานเนาะแต่อีกอันนึงเวลาพอพูดถึงว่ามันอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยนะครับพอพูดเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสายหน้าเลยบอกโอ้ยลุงไม่กินหรอกป้าไม่ชอบหรอกเครื่องดื่มทุกคนเลยนะฮะผมสุ่มเนี่ย10คนเนี่ย9คนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอะไรที่ทุกอย่างอ่ะที่เป็นน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเขาเรียกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมักจะมีน้ำตาลผสมหรือไม่ก็น้ำตาลเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันหวานยิ่งกว่าน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราดื่มไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยน้ำตาลมันเยอะมากเพราะว่ามันเจือจางด้วยน้ำเนี่ยพอมันเจือจางด้วยน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินนี่มันจะหวานอะไรเลยทั้งที่จริงๆน้ำตาลสูงมากนะครับที่ผมมักจะเจอที่มักจะไม่เข้าใจกันก็คือหนึ่งนะน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้บางคนบอกกิน 100% นี่แหละนะครับก็มันมีน้ำตาลอยู่แล้วอันที่สองคือนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอเยอะมากเลยกินเนี่ยเอ่ยชื่อยี่ห้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำตาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยหวานมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปรี้ยวไงก็นึกว่ามันเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ลุกคืบเข้าไปนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประกรณ์เองนะจะบอกว่าเป็นมาตรการไม่ใช้มาตรการบังคับแต่ผมว่าการบอกว่าหวานน้อยเท่ากับ 50% นี่มันบังคับแล้วนะคือมันบังคับไปในตัวเนาะนะครับแต่ก็ดีฮะอย่าไปหัดกินหวานเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ต่างๆตัวร่างกายไอ้กินหวานเยอะๆแก่เร็วนะฮะเซลล์มันเสื่อมเร็วหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้น เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับผมสรุปโรคเกี่ยวกับยาความดันโลหิตสูงมาเล่าให้ฟังนะครับว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่มีอันตรายก็ไม่เชิงเป็นอันตรายฮะเขาเรียกว่าอาจจะมี
1: ผลข้างเคียงครับ
0: ไปพูดว่าอันตรายเดี๋ยวไม่กล้ากินกันเนาะ
1: คือ
0: ยาความดันโลหิตสูงเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยอันนี้ผมยืนยันแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกอ่ะคือการควบคุมความดันนี่แหละเป็นตัวป้องกันฮะไม่ให้ไตวายไม่ใช่ว่ากินยาไปแล้วจะทำให้ไตวายไม่ใช่นะฮะยาความดันโลหิตสูงไม่ได้ทำให้ไตวายครับโอเคมันอาจจะมีผลต่อไตบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะรู้แล้วเขาจะพยายามควบคุมอยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่กินยานะแล้วปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละครับจะทำให้คุณไตวายนะครับก็มาดูกันว่ายาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างและข้อที่ควรรู้นะครับกลุ่มแรกนะฮะใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม ACE inhibitor นะครับ ACE เนี่ยนะครับมันย่อมาจาก angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับซึ่งยากลุ่มนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดในไตนะครับก็จะทำให้ลดความดันลงได้แล้วก็ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะเอามาใช้สำหรับเป็นกลุ่มแรกๆเลยส่วนใหญ่คุณหมอมันจะชอบใช้เพราะว่าผลข้างเคียงไม่มากและที่สำคัญคือมันช่วยป้องกันไตนะครับไม่ให้ไตมันเสื่อมได้นะครับยาตัวอย่างในกลุ่มนี้นะฮะก็อย่างเช่นอินาราพริวหลายคนคงกินตัวนี้อยู่นะอินาราพริวนะครับเพอรินโดพริวนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าปลิ้วปลิ้วนะ
1: ฮะ
0: ซีโนฟิลนะมันจะลงท้ายปลิ้วปลิ้วแต่ตัวที่ใช้กันเยอะเยอะมากๆคืออินาลาฟิลนะครับผลข้างเคียงสำคัญนะครับก็อันนี้เลยไอแห้งครับมันจะไอแห้งแห้งเรื้อรังถ้ากินยาความดันตัวนี้ไปกลุ่มนี้ไปแล้วไอแห้งเนี่ยบอกคุณหมอได้เลยนะคุณหมอเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะในช่วงเริ่มใช้ยาแรกอาจจะทำให้เกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับการทำงานของไตแย่ลงในบางรายอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นส่วนน้อยและในบางรายเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินได้ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไตด้วยนะครับนะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะเจอได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นปากบวมลิ้นบวมเนี่ยไม่บ่อยนะครับข้อควรรู้ก็คือถ้าไอมากจะกินยากลุ่มนี้เนี่ยก็พบแพทย์ก็จะเปลี่ยนยานะครับในกระดาษที่การอีกกลุ่มนึงก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า ARB จริงๆก็เป็นยาที่ความดันที่ออกฤทธิ์ที่ไตเช่นเดียวกันนะครับชื่อย่อมันมาย่อคำเป็นมาจาก angiotensin 2 receptor blocker นะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่ม ACE นะครับออกฤทธิ์ที่ไตเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะลงด้วยคำว่าซาตานเช่นโลซาตานวาลซาตานเฮลมิซาตานพวกนี้นะครับลงด้วยคำว่าซาตานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับข้อดีเขาจะเอามาแทนกลุ่ม ACE เมื่อกี้นี้นะครับด้วยความที่กินแล้วมันไม่ไอมันออกฤทธิ์เป็นคนละที่บล็อกเอนไซม์คนละตัวก็ทำให้ไม่ไอแต่ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็อาจจะมีเช่นเวียนศีรษะมีโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีไตเสื่อมในบางรายนะครับจะเป็นช่วงขนาดซึ่งคุณหมอก็จะติดตามอยู่แล้วนะครับนะข้อดีก็อย่างที่ว่าฮะไม่ทำให้ไอแล้วก็ใช้บ่อยเลยในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะครับแต่ต้องติดตามผลเลือดเป็นระยะนะครับกลุ่มนี้สองกลุ่มที่สองก็ใช้บ่อยมากนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ก็ใช้ดีนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีตัวยาเช่นแอมโลดิปีนไนเฟติปีนนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะฮะซึ่งผลข้างเคียงสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เท้าบวมครับถ้ากินยาความดันแล้วเท้าบวมขาสองข้างบวมกดบุ๋มนะฮะบวมน้ำสองข้าง นึกถึงยาตัวนี้ไปก่อนกลุ่มเนี่ยกลุ่ม CCB เนี่ยนะส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้บวมก็คือแอมโลดิเปนนะชื่อแอมโลดิเปนนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นเช่นหน้าแดงใจสั่นแล้วก็ปวดศีรษะนะครับนะเพราะนั้นถ้ากินยาความดันแล้วบวมให้นึกถึงกลุ่มนี้แล้วปรึกษาคุณหมอนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะอันนี้จะเป็นยากลุ่มเก่าที่จะใช้กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเช่นไฮโดรคลอโรไทอไซด์นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะใช้ SGTZ นะกลุ่มนี้นะครับผลข้างเคียงสำคัญก็แน่นอนครับมันเป็นยาขับปัสสาวะก็จะช่วยลดความดันลงได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับฉี่บ่อยกลางคืนบางคนลุกขึ้นมาฉี่ 3-4 รอบนะครับซึ่งถ้าฉี่บ่อยเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับและยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้กรดยูริกสูงใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยแล้วไปกินยาขับปัสสาวะกลุ่มลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นโรคเกาต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยด้วยต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานนะครับสำหรับยากลุ่มขับปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็มักจะให้กินตอนเช้านะเพราะว่าถ้าไปกินตอนเย็นแล้วมันจะไปฉี่ก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ปัสสาวะกินตอนเช้านะครับกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าครับเขาเรียกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะฮะกลุ่มนี้ก็จะมียาที่เป็นประจำเช่นอะดรีโนลเมทโคโรลนะฮะไบโซโคโรลมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโคโรลโคโรลครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงการบีบตัวของหัวใจเนี่ยช้าลงเพราะนั้นผลข้างเคียงสำคัญครับคือจะทำให้ชีพจรเต้นช้าอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้บางคนเนี่ยมาด้วยอาการเขาเรียกว่าฮาร์ทบล็อกเลยนะครับไพรมารีฮาร์ทบล็อกคือหัวใจจะเต้นช้านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลดยาแล้วก็หายนะถ้าลดยาแล้วก็หายนะครับสำหรับยาในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะใช้ร่วมสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบมากขึ้นได้กลุ่มที่6ครับกลุ่มแอลฟาบล็อกเกอร์นะครับแอลฟาบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นด็อกซาโซซินพาโซซินนะครับกลุ่มนี้จะเห็นว่าตัวยาเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะไปรักษาอีกโรคนึงด้วยนะฮะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะหลายคนเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะเพราะมันจะไปทำให้ตัวการขับปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นยาลดความดันนะครับผลข้างเคียงสำคัญของยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำให้เกิดหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านะฮะหรือเวลาไปเบ่งปัสสาวะเนี่ยถ้าหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยต้องเอาไปบอกคุณหมอนะครับว่าเอ๊มียากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับมาในกลุ่มของฟาบล็อกเกอร์นะยากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะให้กินก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้ลดผลข้างเคียงก็กินเสร็จแล้วก็นอนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาบ่อยนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าใจสั่นนะครับนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับทั้ง6กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นยาลดความดันที่ใช้บ่อยนะครับใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเรายังถือว่าผลข้างเคียงพวกนี้เราจัดการได้นะครับขอให้คนไข้เนี่ยบอกข้อมูลหมอมานะครับหมอก็จะเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งเนาะบางทีคุณหมอเขาสั่งอย่างนี้คนไข้ไปกินอีกแบบนึงกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าทานยาไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ดียังไงเนี่ยครับเรากลับมาคุยกันได้โดยเป้าหมายก็คือเราจะต้องควบคุมความดันให้ปกติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวยาครับสำหรับคนเป็นโรคความดันนะครับและจำเป็นต้องกินยาเนี่ยอย่ากลัวยาอย่าไปกลัวว่ายาเนี่ยจะทำให้ไตเตยเราเสื่อมย้ำอีกทีนึงการคุมความดันไม่ดีต่างหากครับที่จะทำให้ไตมันเสื่อมแล้วก็ผลข้างเคียงยังไงเราเอามาปรับเปลี่ยนคุยกันได้เพราะว่าจริงๆมันยังมียาเยอะกว่านี้อีกนะยาลดความดันกลุ่มใหม่ๆเนี่ยผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังพอสังเกตแบบนี้นะครับ
1: ครับคุณหมอผมถามนิดนึงโลซาแทนโพแทสเซียม50โพแทสเซียม50มิลลิกรัมตัวนี
0: ้ครับ
1: คือมันมีคุณสมบัติกลุ่มอะไรนะ
0: กลุ่ม
1: ที่ TAB
0: ARB ฮะ ARB ฮะ
1: คุณสมบัติคือ
0: ก็คือเป็นยาลดความดันที่มันจะไปออกฤทธิ์นะครับที่ไตสรุปง่ายๆคือมันไปออกฤทธิ์กับหลอดเลือดที่ไตฮะ
1: ช่วยให้ไต
0: ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ด้วย
1: โอ้แต่ว่าตัวนี้จะทำให้หน้ามืดไหม
0: ไม่ฮะตัวนี้ไม่ทำให้หน้ามืดครับ
1: โอ้
0: เจอน้อยเจอน้อย
1: ช่วยทำให้งานให้ช่วยทำให้ไตทำงานดีขึ้น
0: ใช่ครับมันจะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นเพราะนั้นถ้าคนไข้แบบเป็นโรคไตนะแล้วมีความดันสูงด้วยเนี่ยหมอโรคไตก็จะชอบยากลุ่มนี้มากเลยฮะ
1: แล้วถ้าเป็นโรคไตแต่ว่าความดันไม่สูงล่ะกินได้ไหม
0: ถ้าเป็นโรคความดันไม่สูงก็ต้องดูตัวความดันว่าไอ้ไม่สูงเนี่ยเท่าไหร่นะเพราะว่าเกณฑ์เดี๋ยวนี้เขาก็เอาน้อยกว่า135-80นะครับหรือถ้าสูงกว่านี้ก็ควรจะต้องทานยา
1: ไม่ถึง
0: แต่ว่ามันจะถ้าน้อยกว่า120-80อ่ะก็ไม่ต้องทาน
1: น้อยกว่าผมน้อยกว่า120-80
0: ถ้าน้อยกว่าก็ไม่ต้องทานครับก็ควบคุมรักษาไตด้วยวิธีอื่นไปคุมอาหารอะไรเนี่ยกินจืดดื่มน้ำให้เย็นพอ
1: โอเคครับพักเลยนะคุณหมอนะ
0: ครับผม
1: ให้คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมท่านที่ต้องการปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องหยูกยาที่คุณหมอพูดคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์เดิมของเรานะครับ02-290-0473หลังเบรกนะหลังเบรกเขาโทรเข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตก่อนนะ02-290-0473พักฟังสปอร์ตครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะอภัยภูเบศทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกนะปลูกเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแต่ต้องตรวจตัวเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะอภัยภูเบศรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับ022900473ครับรับทีละสายทีละสายทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วจากไหนครับ
11: จากนนทบุรีค
10: ่ะ
11: จะเรียนถามเรื่องแอมโรดิปีนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันจะถามว่ากระทบกับไตไหมคะแอมโรดิปีน
12: แอมโรดิปีนไม่กระทบกับไตครับผม
11: เพราะว่าทานอยู่5มิลลิกรัมต่อวันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
12: คุณลุงฮะทานและขาบวมไหมครับ
10: วางสายไปยังครับวางสายไปแล้วครับเชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะสัญญาณเหมือนยังไม่เชื่อมกันท่านที่ถามแอมโรดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
13: สวัสดีค่ะ
10: เชิญครับ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหัวก่อน
10: อะไรนะ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
10: ได้ครับถามได้เลยครับ
13: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
12: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบว่าทานได้ครับ
13: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะและเนื้อส่วนใหญ่และย้อนทานได้ไหมคะ
12: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
13: ค่ะแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
12: ทานแล้วทานอะไรนะ
10: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
12: ค
13: ือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่นาน1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะร้อนรู้ว่าวาบอะไรหลายอย่างอย่างถามว่าเป็นไตทองใช่ไหมคะ
12: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
13: ยังค่ะ
12: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนได้มาก็น่าจะ
10: มีโอกาส
12: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ลองปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
10: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
12: ใช่ค่ะ
10: ครับผม
13: แล้วถ้าเราจะทานยาของอภัยสิเบียมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
12: ไม่มั่นใจจริงๆนะพี่บล
10: ู
12: นะต้องลองโทรไปถามไหม
10: ครับพรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
13: ้คะ
10: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์วะ
13: ค่ะ
10: 085
13: 085
10: 391
13: 391
10: 2255
13: 2255
10: ครับ
13: 083 085 391 2255
10: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกษาลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผม
13: ค่ะ
10: ครับ
13: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
10: โทรตอนเวลาราชการครับ
13: จ
10: ะโทรได้ทุกวันครับ
13: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
10: ถูกต้องครับ
13: ขอบค
10: ุ
13: ณนะคะ
10: จ้าสวัสดีจ้า
13: สว
10: ั
13: สดีค่ะ
10: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีครับคุณลมสวัสดีครับคุณหมอครับ
12: ครับสวัสดีครับ
14: ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงนะครับก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
12: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานล่ะ
14: มันไม่รู้นะมันค
12: ิ
14: ดบางคนก็บอกว่าทาน
12: ยาวายโว้ย
14: นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้หันมาปรับประทานไอ้สมุนไพรครับผม
12: คร
14: ับ นี่คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ
12: แล้วไม่กลัวสมุนไพรทำให้ไตวายล่ะ
14: อ๋อนะครับ
12: ทีนี้ อบคำถามพี่ทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนหยุดยาได้ไหมครับกินยาปีที่สองก็ต้องตอบว่าอาจจะได้แล้วไม่ได้ครับอาจจะได้คือหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าตอนนี้โอเคความดันพี่ดีแล้วเนาะแล้วพี่ปฏิบัติตัวได้ดีงดเค็มคุมอาหารได้ดีออกกำลังกายพักผ่อนดีจิตใจดีมีความสุขความดันมันก็อาจจะไม่ได้สูงหรอกโดยแนวทางเนี่ย
15: ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าคุณหมอ
12: ครับผมโดยแนวทางเนี่ยสมมติเราให้สมมติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่ง10ปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
15: ครับผม
12: ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดพี่ต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเส้นเลือดมันแข็งตัว
15: ครับ
12: เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นมันเนาะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงอ่ะนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นน่ะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากแล้วเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทั้งได้และไม่ได้เพราะงั้นต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้ตู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพรผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
15: เอาครับผม
12: ก็มันเป็นสารเคมีสมุนไพรสารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดใช่ป่ะพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็ดเยี่ยมอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราอย่าไปกินผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
15: ผมจะมันจะมีความดันโลหิตกับไขมัน
12: ครับผมก็ไม่เป็นไรก็ดี
15: แค่ทานวันละเม็ดยาความดัน
12: เนี่ยก็เหมือนผมอ่ะผมก็กินทุกวันความดันเวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราควักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพเรากำลังซื้ออนาคตที่ดีพี่คิดงี้ดิพี่ได้มีความสุขในการกินยา
15: คร
12: ับ แต่มาโอเคเน
10: า
12: ะ
10: โอเคเน
15: า
10: ะ
15: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
12: ขอบคุณครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
16: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามให้ยายอายุ91นะคะเวลากลางคืนน่ะชอบ ชอบท้องอืดกลางคืนนะคะกลางวันไม่เป็นไรแต่กลางคืนน่ะ
12: แสดงว่ากลางคืนเนี่ยลมแกเยอะ
16: จ้ะ
12: ลมแกเยอะ
16: ชอบให้กดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ครับครับครับโดยรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มอาการพวกอาหารไม่ย่อยซึ่งก็เจอบ่อยนะฮะผู้สูงอายุเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาการแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันจะมีปะล่ะ
16: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคี้ยวกินไวทานไว
12: เขาใส่ฟันปลอมปะล่ะ
16: ไม่ใส่นะ
12: ใส่ฟันปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนหอมก็อืดอยู่แล้วกินอะไรไปก็อืดแง่ๆเห็นมั้ยล่ะ
16: จ้ะ
12: นะฮะเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่าลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็

0: ท้องอื่นได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายสักทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
1: จะ
0: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะนะฮะ
1: จะ
0: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะฮะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ค่
1: ะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
3: คุณวิชโนกันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากว่าหนองไผ่ตำบลเสียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไทวินเครือครับ
2: คุณหมอฟัง
0: ทีฮะขอมีชื่ออีกทีฮะ
2: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณเปิดเพลงอะไรของคุณก่อนได้ไหม
3: อมิทิพไทรีนเคยครับ
0: อ๋ออมิทิพไทรีนอมิทิพไทรีนเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนนะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเก็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเก็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อะมิทิพไทรีนได้นะครับก็เป็นก็ต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกว่องซึมสับสนอะไรเงี้ยเป็นยาได้เนี่ยนะถ้ากินนานๆครับ
2: โอเคเคลียร์เนาะ
0: ครับ
2: โอเคครับอ่ะต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
4: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ดิตินเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานสาราเตอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรจังทั้งหลายอ่ะมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดอ่ะตายอิสลายเลยตัวเนี้ยแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะแต่ลดเองได้ไ
0: หมคะคุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
4: อ๋อก็อย่างเงี้ยนะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
0: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
4: ไม่เป็น
0: ถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อยLDL ล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ
4: 76แล้ว HDL ได้ต้อง90
0: 85แสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมฮะคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า70น้อยกว่า70
4: ต้องน้อยกว่าแต่ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้น
0: 130
4: อะไรอย่างนั้น
0: ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยฮะคือถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ยเขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่า100อย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่า130โดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณพี่มีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่พี่ลองถามคุณหมอไปที
4: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่า70ถ้าน้อยกว่า70แต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอะเนาะก็เขาให้คือมันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอะค่ะ
0: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะจริง
4: ๆเหรอคะ
0: ไม่เยอะใช่ครับ
4: เห็นเพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ลง

0: ลองคุณสาวคุณหมอดีกว่านะครับ
1: แล้วอีกอย่าง
0: ก็ไหม
1: เห็นเขาบอกว่า SPL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ตั้งเกือบร้อยเนี่ย SPL ก็เลยว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้ไหมกับ LDL
0: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมไงคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเรื่องเอา LDL มันเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะจะพูดประกอบไงเช่นถ้า SPL พี่ต่ำเขาก็จะแนะนำบอกพี่ก็ไปออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
1: แล้วก็คนได้เจอเรื่องแต่กินสลายไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวท
2: อ๋อดีครับดีครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้เดี๋ยวภาค Facebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท่านรัฐมนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
7: นายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก 800 บาทและจะเสนอของงบประมาณ 141 ล้านบาท จัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วสายรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทรภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะครับผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29เนี่ยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้ง2ที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยเนี่ยนะครับมีหญิงพิธีการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชัยอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงหนึ่งเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

เสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเจ้าบ่าวคนหนึ่งตมบังก็ไปรับเจ้าสาวที่เรือนของเจ้าสาวที่พ่อเป็นเศรษฐีด้วยตระกูลเสมอกันแต่วันที่ไปรับเจ้าสาวเนี่ยปรากฏว่าพอเปิดเข้าห้องเจ้าสาวตมบังโบเจ้าสาวไม่อยู่ในห้องเอาไปไหนอ่ะหายไปได้ไงมันจะเป็นงานแต่งงานได้ไงไม่มีเจ้าสาวมีแต่เจ้าบ่าวหนีตามผู้ชายไปแล้วเจ้าสาวหนีตามทาสคนรับใช้ในเรือนของตนไปแล้วขันหมากไม้เลยท่านผู้ฟังอ้าวทำไงอ่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูรายการธรรมะรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียน

ของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้การฟังนิทานชาดกนิพพานธรรมบทนั้นฟังแล้วมันจะได้หลายมิติท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือฟังเรื่องราวแล้วบางทีมันจะมีธรรมะสอดแทรกอยู่มันจะมีสิ่งที่อาจจะสะท้อนมาในชีวิตของเราได้มันจะมีอุปมาอุปไมยที่แฝงความหมายลึกซึ้งเอาไว้เราฟังครั้งเดียวเหมือนได้ฟังหลายครั้งเพราะว่าในมิติต่างๆที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์แน่นอนท่านผู้ฟังตรงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกที่เป็นแบบต่างๆปกติแล้วนิทานชาดกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะว่าชาติก่อนพบก่อนเป็นยังไงไงในชาติก่อนพบก่อนนั้นท่านก็มีคนที่ต้องไปเจอมีเพื่อนที่ได้พูดคุยกันเพื่อนเหล่านั้นคนเหล่านั้นบางทีก็ได้มาเป็นสาวกนี่ไงสาวกในทางคำสอนก็นำเรื่องราวของสาวกเหล่านั้นจัดเป็นเซตๆที่ท่านฟังจะเข้าใจได้ง่ายมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนท่านฟังสามารถที่จะฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปฟังตอนนั้นทีหลังหรือฟังไล่เป็นลำดับมาได้หมดเพราะว่ามันจบในตอนไงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของสาวใจแตกสาวใจแตกหมายถึงคนที่ออกนอกลู่นอกทางผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งหญิงสาวแต่ในความใจแตกของเธอนี่เอ้าดันกลับได้บรรลุธรรมคือไม่ใช่ว่าใจแตกแล้วบรรลุธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ไม่ใจแตกแล้วบรรลุธรรมก็มีคือหมายความว่านั่นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องสอนให้อยู่ในทางมรรคแปดไม่ผิดศีลโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3เออแต่ว่านี่คือผิดศีลข้อ3อ่ะแล้วยังไงอ่ะเออทำไมยังได้บรรลุธรรมนี่จะเป็นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้4คนด้วยกันท่านผู้ฟังเรื่องแรกวันนี้ดราม่าสุดๆคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตาจาราที่เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในบรรดาของภิกษุณีที่ทรงพระวินัยทั้งหลายแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นผู้ที่ทรงวินัยหมายถึงว่าเข้มงวดในเรื่องศีลเรื่องวินัยอย่างมากเลยเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ตรงฝั่งดราม่าสุดๆผิดศีลมาเต็มที่เลยชีวิตนี่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตลอดยังไงตอนที่เธอเป็นสาวดูฟังก็เป็นสาวแรกรุ่นเลยซึ่งเป็นนางสาวคืออายุประมาณ16ปีสาวแรกรุ่นนี่มันจะมีความที่ท่านเรียกว่ามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวคำว่ามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวนี่ก็หมายถึงว่าคือชุ่มอยู่แต่ว่าเรื่องของกามอะฉันสวยฉันดีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีรูปร่างสวยงามพอมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวเธอก็ฝักใฝ่ในบุรุษท่านผู้ฟังฝักใฝ่ในบุรุษโลเลในบุรุษคำนี้หมายความว่าจิตมันน้อมไปในการที่จะมองผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงเธอนี่แบบมองจ้องจินตนาการถึงตัวเองจินตนาการถึงเขาอันนี้คือตรงนี้เลยว่ามัวเมาแล้วเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวมีความโลเลมีความฝักใฝ่ในบุรุษโลเลนี่หมายความว่าผู้ชายคนนี้ก็ได้ผู้ชายคนนั้นก็ได้ผู้ชายคนโน้นโอ้ก็ดีอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ดีอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าฝักใฝ่โลเลคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้แต่ด้วยความแบบมัวเมาและความฝักใฝ่ในเรื่องการบารมีอย่างนี้ทำให้เธอไปมีอะไรๆตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตัวเองบุฟังคือชอบ
ผู้ชายที่เป็นทาสในเรื่องของตัวเองทั้งนั้นที่มารดาบิดาเนี่ยรักษาเต็มที่เลยนะคือรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลยจะรีบจัดงานแต่งงานให้เลยเพื่อให้แบบมีคู่ครองอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปอีกแบบนึงซึ่งกว่าจะหาคู่ครองได้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็เสร็จแล้วเธอก็ไปตกลงปลงชินกับทาสในเรื่องของตนหาคนที่มาเป็นคู่ครองที่เป็นเศรษฐีด้วยกันลืมบอกไปว่าเธอเป็นลูกของเศรษฐีนะพ่อก็รวยด้วยแล้วก็สร้างปราสาทที่อยู่สูงปราสาท7ชั้นให้เธออยู่บนชั้น7รักษาอย่างดีแม้กระนั้นอย่างที่ว่ายังสมคบรักใคร่มีอะไรอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนเรียบร้อยแล้วเขากำหนดวันมาทุกฟังกำหนดวันอะไรกำหนดวันแต่งงานกำหนดวันแต่งงานไว้กับชายที่มีตระกูลเสมอกันคือครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกชายก็เลยจะให้นางสาวปัตจาราเนี่ยไปแต่งงานด้วยกำหนดวันเรียบร้อยแล้วพอกำหนดวันเรียบร้อยเวลามันก็งวดเข้ามางวดเข้ามาใช่ไหมเธอก็แอบคุยกับคนรับใช้ที่มีอะไรอะไรด้วยกันแล้วนั่นแหละว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะแต่งงานแล้วจะไปอยู่ในเรือนของสามีอุ้ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยนะแล้วทำยังไงอ่ะเราก็พาหนีไปกันแล้วก็แล้วกันปรึกษากันบ่ฟังแล้วจะหนีไปยังไงเราจะไปในช่องทางไหนคุยกันคุยกันเนี่ยจนกระทั่งว่าต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่จะส่งตัวแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าไม่ไปวันนี้นะไม่ได้แล้วนะวันนี้ต้องไปแล้วนะพรุ่งนี้นี่ไม่ได้แล้วไปอยู่ในเรือนสามีไม่รู้จะมีช่องทางอะไรยังไงหรือเปล่าจึงพากันไปเลยบุฟังคืนนั้นนัดหมายกันอยู่ตรงนั้นเวลานั้นจะทำสัญญาณอย่างนี้เธอก็ออกมาจากช่องนี้แล้วก็ไปทางนี้ประตูเมืองจะเปิดเวลานี้เรารีบออกไปตรงนั้นเราจะไปได้อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่กันที่นั่นเตรียมการเรียบร้อยท่านผู้ฟังด้วยความแบบมัวเมานะด้วยความแบบก็ฝักใฝ่นะโลเลมันก็เลยเป็นอย่างนี้หนีไปเลยงานแต่งงานเป็นไงอ่ะโอ้ยไม่มีเจ้าสาวเราจะเป็นยังไงอ่ะล่มมาดีท่านผู้ฟังงานแต่งงานไม่เป็นงานแต่งงานเขาเปิดท้องเขาไปดูเอ้าหายไปแล้วเอ้าแล้วผู้ชายมารับตัวทำไงเอวังก็มีด้วยประการราชนี้จบเลยพ่อนี่ขายหน้าอย่างมากทั้งขายหน้าทั้งเสียใจคือเหมือนว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นงานแต่งงานต้องวางกันใช่ไหมแบบไม่ต้องมีคนอื่นมามากๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยความเสียใจเนี่ยมันก็อยู่ในวงที่รู้กันเฉพาะภายในใช่ไหมถ้าข่าวมันไม่แพร่ออกไปก็ไม่ขายหน้าละแต่วันนี้คนหนึ่งเข้ามาด้วยไงคนอื่นที่เป็นแขกคนที่เราเชิญมาให้เป็นสามีด้วยเงี้ยลูกเขยเงี้ยจะมาเงี้ยโอ้โหเสียหน้ามากๆเลยทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจไม่รู้จะพูดยังไงฝ่ายนางสาวปัตจาราไปยังไงท่านผู้ฟังเธอเป็นลูกเศรษฐีเนาะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรมาตั้งแต่เกิดล่ะสบายทุกอย่างใครทำอะไรให้กินถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ถึงเวลาเขาก็ตักน้ำมาให้ไม่ต้องทำอะไรแต่พอหนีไปอยู่คนใช้ไปอยู่กันที่ไหนอ่ะที่นี่ที่นี่แหละที่เตรียมการเอาไว้ก็ในป่าแห่งหนึ่งมีที่ทำกินได้ปลูกเรือนได้แต่ฉันจะปลูกเรือนไว้แต่ทำที่ทำกินอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะอยู่กันไปได้นะอยู่ได้ทุกฟังมาถึงแล้วก็ต้องไปหาบน้ำเตรียมน้ำมาเสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บผลไม้เตรียมผลไม้มาเสร็จแล้วก็ต้องทำอาหารสัตว์เธอเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าตรู่ทำงานนั่นนี่มีการผ่าฟืนมีการปลูกผักอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องมาทำอ่ะ
ที่ไม่เคยทำกับข้าวต้องทำกับข้าวเป็นปรากฏพออยู่ด้วยกันไปอันนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นในทุกชั้นวรรณะขนาดวรรณะพราหมณ์ที่เป็นคนสูงสักยังมารักกับวรรณะที่ต่ำต้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะมองอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดราม่าแน่ว่าที่เวลาเธอทำไม่เคยทำอะไรแล้วก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องแบบมีการลำบากลำบนมีการปรับตัวกันแน่นอนทีนี้ปรับตัวได้หรือไม่ได้มันก็ต้องได้แหละเพราะอะไรเพราะตั้งท้องแล้วเธอตั้งท้องขึ้นท่านผู้ฟังตั้งท้องแล้วยังไงก็ต้องไปคลอดแล้วจะคลอดทำยังไงปกติท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเวลาจะคลอดนี่ก็จะต้องไปคลอดที่เรือนของแม่ตัวเองมีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ช่วยกันดูแลเด็กที่เกิดมาอย่างสุขภาพของแม่ที่จะอ่อนแรงจากการคลอดซึ่งเทคโนโลยีในการทำคลอดสมัยนั้นท่านผู้ฟังมันไม่ได้หรูสบายเหมือนสมัยนี้สมัยนี้พอคลอดมาปุ๊บแม่นี่ก็เหมือนกับว่าแทบจะออกจากโรงพยาบาลได้เลยกลับบ้านได้เลยอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนนึงมันต้องพยาบาลกันเยอะแต่ดูแลกันใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็มักจะกลับไปที่เรือนของครอบครัวตนเองจะไม่ได้ทำคลอดที่เรือนของสามีไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลนู่นฝั่งสมัยก่อนไม่มีก็จะมีหมอตำยาไปทำคลอดที่เรือนนั่นเองจุดนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ว่าทำไมพระนางสิริมหามายาที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านี่นะท่านถึงมาคลอดพระพุทธเจ้าในป่าได้เพราะว่าตอนนั้นกำลังจะกลับไปที่เมืองของตัวเองไงจากกรุงกบิลพัสจะไปที่กรุงทวารดาในระหว่างทางนั้นก็คลอดโหดิสัตว์ออกมาเหมือนกับนี่เลยนางสาวปตจราไม่คิดว่าจะกลับไปที่เรือนของตนสามีก็โอ้ยไม่อยากให้กลับเพราะอะไรก็กลัวความผิดไงกลัวความผิดที่ว่าอ้าวหนีไปสองคนโอ้ทาสในเรื่องของฉันหายไปคนหนึ่งลูกสาวของฉันหายไปคนหนึ่งเดาได้เลยว่าลูกสาวหายไปไหนเราได้กลิ่นกันมาตั้งนานแล้วถ้ากลับไปคราวนี้โอ้ยกูโดนแน่กูคิดว่าอย่างนี้เลยไม่อยากกลับไปแต่ว่าเธอก็จะทำยังไงเพราะว่าลูกมันจะคลอดแล้วแต่ก็แม่มือใหม่ด้วยเนาะแบบไม่เคยคลอดลูกมาก่อนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้สามีไปส่งสามีก็ออดแอดแอดแอดเออพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปพอดีดาดาดิงดิงดองดองไปอย่างงี้ทุกฟังเธอใกล้เต็มที่แล้วไงเธอรู้ในท้องเป็นยังไงไม่รอแล้ววันนี้ระหว่างที่สามีไปเก็บของในป่าเธอไปเองเลยทุกฟังเดินทางไปสามีกลับมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยภรรยาเราไปไหนโอ้สงสัยกลับไปที่เมืองแล้วอ่ะไปเราจะรีบไปตามเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วเราจะรีบไปตามระหว่างไปตามท่านผู้ฟังกลางทางนั่นเลยกลางทางนั่นเกิดลมปั่นป่วนขึ้นในท้องเรื่องลมกัมมชวาตคือพลังที่มันจะให้ลูกคลอดออกมาได้นะดันกลับมาปรากฏว่าดันไปลูกคลอดมาโป๊ะเลยนั่งคลอดอยู่กลางป่าเลยท่านผู้ฟังระหว่างทางเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีสองคนนี้เขาก็มาอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีนั่นแหละระหว่างทางคลอดลูกคนแรกท่านผู้ฟังก็เป็นตามมีตามได้อะนะจุดนั้นเราสายรกทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาแล้วเลือดแล้วน้ำอะไรทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาหาน้ำแถวนั้นหามีดแถวนั้นมีดนายพรานเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมกระบวนการวิธีอะไรเขาทำไปแล้วเธอก็ผ่านมาได้พอคลอดลูกออกมาแล้วทำไงไปกลับบ้านแล้วกันต้องกลับบ้านเราก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ของภรรยานะกลับบ้านเลยคราวนี้ก็อยู่ดำรงชีวิตกันไปทำฟังในช่วงที่เธอให้นมบุตรในช่วงที่กำลังประคบประหงมเด็กน้อย
ให้คลานให้ยืนให้เดินก็ใช้เวลาสักปีสองปีนะพอเด็กมันจะเดินได้นะพอเด็กเริ่มเดินได้ท่านผู้ฟังคราวนี้ตั้งครรภ์อีกลูกคนที่สองพอมีลูกคนที่สองเธอก็ขอร้องสามีอีกว่าเนี่ยต้องไปคลอดลูกที่บ้านแม่นะผมอาจจะได้มีคนช่วยดูแลก็เหมือนเดิมท่านฟังสามีก็ดีดีดาดาดิงดิงดองดองเดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอลูกอ่ะทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โน่นก็ไม่ได้ไปสิจนสุดท้ายเธอรู้ว่าใกล้คลอดเต็มที่แล้วเลยไปเองคราวนี้ไปเองคราวนี้เอาลูกไปด้วยอุ้มลูกคนแรกขึ้นที่เซเอลเพราะว่าถ้าจูงมือลูกเดินเนี่ยบางทีมันจะใช้เวลามากเดินการเดินเร็วเดินเร็วท้องด้วยนะแล้วอุ้มลูกด้วยนะท่านฟังลองคิดดูก็หนักอยู่พอสมควรละสามีพอรู้ว่าภรรยาไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาบ้านก็ตามไปอีกคราวนี้คราวนี้ตามทันตามทันแล้วชวนให้จะกลับเธอไม่ยอมกลับคราวนี้ฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่กับเธอแล้วโอ้ยแล้วทำไงอ่ะเกิดฝนตกท่านฟังฝนตกพร้อมกันกับลมที่อยู่ในท้องนี่มันตีขึ้นแล้วหมายว่าจะคลอดลูกแล้วฝนตกเนี่ยนะหมายความว่าตกแบบมันไม่ใช่ฤดูของเขาอ่ะมันก็ตกหนักมาเลยแล้วระหว่างนั้นท้องเธอก็ปวดขึ้นมาด้วยสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่สามีก็จะชวนให้กลับบ้านด้วยสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันต้องฟังลองคิดดูหนึ่งสามีก็ชวนให้กลับไม่จะไม่กลับฝนก็กำลังตั้งเขาตกหนักเริ่มลงเม็ดแล้วท้องก็ปวดอีกโอ้โหมีเวทนาทุกด้านเลยมีผัสสะมากระทบทุกด้านเลยทำยังไงมดก็ต้องให้สามีช่วยละต้องหาที่บังฝนซะก่อนสามีก็มองไปมองมาทุกฝั่งเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งที่มีจอมปลวกอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าจะไปตัดไม้ตรงนั้นมาทำเป็นที่มุงบังให้ภรรยาจะได้คลอดลูกได้ช่วยดูแลกันไประหว่างที่เปียกฝนกันอยู่นะสองคนนะฝนตกหนักสู้ๆเลยนะสามีไปเลยถือมีดเข้าไปตรงจอมปลวกเริ่มตัดไม้ปรากฏตรงนั้นในระหว่างมันมีงูพิษอยู่ในจอมปลวกพอเขาเหยียบตรงนั้นน้ำไหลเข้าไปตรงนี้นั่นนี่งูมันอารมณ์เสียนี่สัตว์ที่มีพิษนะท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บนี่มีอาวุธหรือว่ากันเถอะสัตว์ประเภทไหนมันมีอาวุธหรือเครื่องมืออะไรมันก็จะใช้สิ่งนั้นแหละมาในการทำอะไรของมันก็ตามงูมีเขี้ยวมีพิษมันก็ใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละมาเป็นเครื่องที่จะไม่รู้ละจะระงับอะไรที่มันรู้สึกไม่พอใจกัดเข้าเลยกัดเข้าที่ขาของสามีเลยกัดมาปึ้งพิษนี่ฉีดเข้าปื๊ดเต็มๆสามีนี่เจ็บขาด้วยล้มลงโอ้ยพิษเข้าสู่ร่างกายดูฟังไม่มีใครช่วยแล้วภรรยาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าฝนมันตกเลยสามีร้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ได้ยินพิษนี่แล่นเข้าตามกระแสเลือดไปสู่หัวใจพอพิษเข้าถึงหัวใจปุ๊บมันปั๊มบีบไปทั่วร่างกายเลยเลือดนี่แข็งตัวขึ้นตามฝังเลือดมันเนิดขึ้นเลยนะเพราะว่าถ้าโดนพิษงูนี่ระบบประสาทต่างๆชัดดาวหมดตัวนี่เริ่มแบบไหม้จากข้างในเรียกว่างี้ดีกว่าสีของร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยกลายเป็นสีเขียวแบบไฟไหม้สีเปลวไฟสีเขียวผู้ฟังเคยเห็นปะไม่อยู่เงี้ยแต่เครื่องในนี่ร้อนขึ้นล้มลงตึ้งตายภรรยานี่ไม่รู้นะเมื่อไหร่สามีจะมาเมื่อไหร่สามีจะมาฝนก็ตกในระหว่างนั้นลูกก็ดันออกมาจากครรภ์อีกลูกคนที่หนึ่งก็ร้องไห้อยู่ตลอดเลยเพราะว่าฝนตกไม่รู้ทำไงเด็กน้อยเธอก็เลยยืนแบบสี่ขานะลูกคนที่สองคลอดออกมาแล้วเนี่ยเอาทั้งสองคน
บังอยู่ใต้ตัวเองหรือเอาตัวเองเนี่ยแบบยืนสี่ขาทุกคนเอาเข่าแล้วก็เอามือค้ำเอาไว้ในข้างล่างก็มีที่นิดหน่อยพอให้ลูกสองคนอยู่ได้ไม่ให้โดนลมโดนฝนตัวเองก็โดนลมโดนฝนแทนทุกฟังโอ้หนาวสารมากแล้วด้วยการที่ทั้งโดนลมโดนฝนหนาวด้วยใช่ไหมเพิ่งคลอดลูกด้วยนะโอ้ระบบร่างกายนี่มันปั่นป่วนนะผู้ฟังทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยเขียวขึ้นเลยนะคือซีดแบบเขียวๆเหลืองๆอ่ะเหมือนคนไม่มีเลือดในตัวนะเพราะร่างกายมันอ่อนแรงมากนะแต่ยังไม่ตายนะคือจะว่าแล้วก็เกือบตายบ้างกันเถอะพอฝนสงบท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสามแม่ลูกท่านผู้ฟังลูกสองคนแล้วก็แม่เหมือนตอนนี้ก็เอ๊ะพ่อไปไหนเราจะไปตามหาพ่อกันดูเห็นว่าเดินไปตรงนั้นแล้วก็พาลูกไปแล้วตัดสายรกสายอะไรยังไงก็หาอะไรแถวนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเอาอย่างไรก็ตามผ่านมาแล้วแล้วเธอก็ไปหาสามีเดินไปทางนี้เดินไปตรงจอมปลวกนั้นเดินไปนิดหน่อยเอ้าเห็นร่างสามีนอนแอ่งแม่งอยู่แข็งเก๊กเด็กเลยทุกฝั่งแข็งโป๊กสามีตายแล้วสามีตายแล้วตายที่แบบทางที่ไม่มีใครไปอ่ะก็ด้วยทางเปลี่ยวตายแล้วทำไงอ่ะจะกลับบ้านก็ไม่มีใครแล้วกลับบ้านพ่อแม่ดีกว่าก็เลยจะเดินทางกลับไปทางเมืองสาวัตถีทุกฝั่งเดินด้วยเท้านี่แหละมีเกวียนไม่มีขี่ม้าใดๆพาลูกสองคนไปด้วยระหว่างทางปรากฏว่าต้องข้ามแม่น้ำอจิราวดีซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สูงมากประมาณหัวเข่าพอเดินข้ามได้ด้วยลูกสองคนระหว่างคนแรกที่เพิ่งคลอดมาเลยนะก็อุ้มไว้คนที่สองที่พอเดินได้ก็จูงมือเดินเอาพอเดินไปถึงแม่น้ำทำไงนี่ไปสองคนไปไม่ไหวเธออุ้มสองคนไม่ไหวพยายามอุ้มไม่ไหวจะไปทีเดียวไม่ได้เลยต้องแบ่งไปก่อนนี่แม่น้ำมันจะรับไม่ดีก็กว้างประมาณสักตรงจุดที่ข้าพเจ้าเห็นนะเคยไปดูอยู่ก็ประมาณ100-200 เมตรประมาณนี้100-200 เมตรก็กว้างอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากแล้วพอเดินข้ามได้จังหวะนั้นปรากฏว่าเธอก็เลยเอาลูกคนที่สองอุ้มไปก่อนแล้วเดินข้ามไปเสร็จแล้วก็ไปวางอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วเดี๋ยวบอกลูกคนแรกที่พอรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะบอกว่าให้รอแม่อยู่นี้นะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องก่อนเสร็จแล้วจะมารับลูกนะลูกก็โอเคนะแบบบอกได้เข้าใจดีแล้วก็ยืนรอแม่อยู่ในจุดนั้นแม่ก็ไปเสร็จแล้วระหว่างทางกลับมานะบังเธออยู่กลางแม่น้ำพอดีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมันบินมาแล้วเหยี่ยวขึ้นแล้วเหยี่ยวนี่มันตาดีนะท่านฟังมันมองเห็นเด็กอ่ะเด็กที่อยู่ใต้โคนไม้นั่นน่ะก็เป็นแบบเด็กแดงๆแล้วเป็นเหมือนชิ้นเนื้อห่อผ้าอยู่ก็ตามเนี่ยมันเห็นดิมันตาดีมันบินโฉบมานี่แม่ก็อ้าวนกเหยี่ยวมาได้ไงเนี่ยเลยพยายามที่จะโบกมือไล่เหยี่ยวอยู่ไกลกันเหยี่ยวมันไม่แคร์เลยโบกมือไล่นี่เพื่อที่จะให้เหยี่ยวมันหนีไปแต่เหยี่ยวมันด้วยความเร็วหวังมันโฉบบินมาปุ๊บนี่โฉบเอาเด็กไปเลยเด็กเกิดมาใหม่ๆอ่ะ2-3 โลอ่ะทุกฝั่งมันโฉบไปได้เลยโฉบไปด้วยกรงเล็บของมันเด็กก็ร้องจ้าขึ้นดิร้องจ้าขึ้นแม่ก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกเรียกลูกคนที่สองนะแต่ลูกคนแรกได้ยินเรียกว่าคิดว่าเรียกตัวเองนะมาฟังแม่โบกมือแล้วก็เรียกลูกเนี่ยก็เลยโดดลงน้ำไปด้วยนะมาฟังเพื่อที่จะไปหาแม่แต่แม่อยู่กลางแม่น้ำนะลูกคนแรกก็เลยจะไปหาแม่แต่พอก้าวลงแม่น้ำไปด้วยความที่ว่าเป็นเด็กน้อยนะทุกคน
น้ำลึกเพียงแค่เข่าก็ตามเถอะมันก็เลยท่วมนะท่วมไปไม่ได้เด็กน้อยพอลงแม่น้ำไปเสร็จปุ๊บก็ถูกน้ำพัดไปแม่มองมาอีกทีเอ้าลูกคนแรกถูกน้ำพัดไปแล้วจะไปช่วยลูกคนแรกก็ไม่ทันเพราะน้ำมันพัดไปจะช่วยลูกคนที่สองก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปตัวเองยืนอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยเธอยืนคอตกอ้าปากค้างมีจิตใจห่อเหี่ยวแบบอยู่กลางน้ำนั่นแหละลูกคนแรกไปแล้วตามน้ำไปจมน้ำแล้วก็หายไปเลยลูกคนที่สองก็ไปแล้วถูกเหยี่ยวโฉบไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเหลือตัวคนเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กลางน้ำร้องไห้นะร้องไห้จนว่าไม่มีน้ำตาเอางั้นเถอะจนน้ำตามาออกใหม่ก็ร้องไห้ใหม่พอได้สติสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราไปหาพ่อแม่ก็แล้วกันก็ท่านคงไม่ฆ่าไม่แกงหรอกแล้วก็ยังเป็นลูกกันอยู่นะคิดว่าอย่างนี้เธอก็เลยออกจากแม่น้ำพอขึ้นมาประมาณหนึ่งได้เจอคนเดินทางตำรวจที่ดูตาต่างแล้วเขาก็เป็นชาวสาวัตถีนี่แหละก็เลยถามคนเดินทางว่าท่านมาจากเมืองไหนก็บอกมันมาจากเมืองสาวัตถีเออแล้วรู้จักพ่อของฉันไหมยังอยู่กันดีไหมเพราะว่าก็จากมาหลายปีอยู่นะก็ต้องถามข่าวกันนิดนึงที่อยู่ตรงถนนนั้นหัวมุมตรงนี้ตระกูลนั้นเป็นยังไงถามดูโอ้รู้จักดีคนเดินทางก็บอกผมบ้านก็อยู่ไม่ไกลตรงนั้นแหละเพิ่งเดินทางออกมาเช้านี่เองแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเรือนนั้นแบบโอ้ยเกิดเรื่องแล้วโอ้ยอย่าพูดเลยเป็นเรื่องไม่ดีโอ้ยยิ่งอยากรู้เลยเพราะนี่คือพ่อแม่ตัวเองเรื่องของพ่อแม่ตัวเองใช่ไหมโอ้ยบอกเธอเพราะว่าฉันไม่รู้จักใครคนอื่นหรอกรู้จักคนนี้ครอบครัวนี้เท่านั้นขาดกันอยู่คนเดินทางเลยบอกให้ว่าโอ้ยผมฝนตกเมื่อคืนนี่สิตกถล่มทลายเลยจนกระทั่งว่าหลังคาบ้านของเศรษฐีอ่ะพังตึ้มลงมาแล้วคนข้างในนี่ตายหมดทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายคนหนึ่งแล้วก็คาดการว่าสะใภ้อาจจะตายด้วยตายหมดเลยเรียบร้อยเขาเพิ่งเผาเมื่อเช้านี้เองคืออินเดียสมัยก่อนผู้ฟังเวลาคนตายโหงเนี่ยก็จะชาปนกิจเลยจะไม่ได้มาเก็บไว้5วัน7วัน3วันเหมือนประเทศไทยไม่มีตายเช้าเผาเย็นตายเย็นเผาเช้าอย่างนั้นเลยอันนี้ตายเมื่อคืนใช่ไหมเผาตอนเช้าเลย3คนเลยทั้งพ่อแม่พี่ชายหรืออาจจะสะใภ้ด้วยเผาอยู่แล้วเถินตะกอนยังไหม้อยู่เลยเห็นแล้วก็เลยรีบเดินทางมานี่แหละเพราะต้องไปธุระก็เลยบอกลากันก่อนนะนางสาวปัจจาราท่านผู้ฟังเธอแบบอึ้งเลยคราวนี้ยิ่งแบบไม่รู้จะทำไงจริงๆเลยไม่รู้จะกลับไปไหนแล้วนี่สามีก็เพิ่งตายใช่ไหมในทางเปลี่ยวกลับบ้านเดิมสามีไม่ได้ลูกสองคนคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ตายแล้วเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันยังไม่ดับเลยคือพอคิดถึงภาพนี้ท่านผู้ฟังโอ้โหมันเศร้ามากนะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสักคนหนึ่งได้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังเป็นดราม่ามากๆสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีคนที่เคราะห์ร้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดทุกแล้วทุกอีกเหมือนคนพิการซ้ำซ้อนขาขาดแล้วยังตาบอดอีกตาบอดแล้วยังพิการอย่างอื่นอีกหูไม่ดีโอ้พิการซ้ำซ้อนอันนี้คือแบบมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่รักตายหมดทรัพย์สินสมบัติมีไหม
ไม่มีเลยไม่ต้องคิดไม่รู้อยู่ไหนแล้วญาติล่ะจบแล้วจบแล้วญาติไม่มีมีแค่นี้เท่าที่มีที่เหลือไม่มีแล้วสุขภาพโอ้อ่อนแรงสุดๆเพิ่งคลอดลูกมาจะเอาอะไรสุขภาพก็ไม่ดีญาติมิตรก็สูญเสียทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นเลยสติสัมปชัญญะนี่หลุดไปหมดตะวันสติสัมปชัญญะนี่ไม่มีเลยแบบเพ้อไปเลยคือเจอเรื่องนี้ช็อกซินิม่าแบบนี้แบบกลายเป็นหญิงประสาทไปเลยเธอก็เดินไปแบบประสาทแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะเดินไปผ้าที่เธอนุ่งมาก็หลุดไปแล้วก็บ่นเพ้อถึงอะไรบ่นเพ้อถึงลูกถึงสามีถึงพ่อแม่พี่ชายบ่นเพ้อไปคนเห็นแล้วก็เลยบอกเอ้ยนี่หญิงบ้าแล้วเธอก็เดินไปตามทางไปสู่เมืองสาวัตถีแหละเข้าไปเมืองสาวัตถีหญิงบ้าแล้วเป็นไงเขาก็เล่นกันเลยเอาฝุ่นซัดใส่บ้างเอาอะไรปล่อยลงบนร่างกายบ้างหรือว่าเธอแบบเดินเปลือยกายไปดิขวางด้วยก้อนหินต่างๆด้วยในขณะนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีกายคือปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังได้แผ่ไปกระจายไปได้เห็นนางสาวปัจจาราที่คนหนึ่งก็บอกว่าเป็นหญิงบ้านี่แหละโอ้เธอผู้นี้จะบรรลุธรรมได้ขายของพระพุทธเจ้าแผ่ไปจึงบันดาลหมายถึงว่าให้กระแสจิตของท่านส่งไปถึงปัตจราให้เธอเดินมาทางวัดเชตวันพอเข้าไปถึงวัดเชตวันคนก็ไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกให้เข้าไปเถอะก็เลยมีชายผู้หนึ่งเขาโยนผ้าให้เธอพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเธอไปเลยเรียกว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดเรียกเธอเสร็จแล้วเธอก็เลยอึกขึ้นตะมวังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดังสะท้อนก้องเข้าไปในจิตของนางปัจจาราเกิดได้สติขึ้นมีฮิริโอตปะว่าเอ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นะก็เลยนั่งยองๆลงแล้วก็เอาผ้าที่เขาโยนให้มานี่มาคลุมตัวไว้พอกลับได้สติขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้รู้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าโอ้ยเสียใจมากเลยสามีก็ตายในทางเปลี่ยวลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปลูกอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเผาอยู่เนี่ยทำยังไงเสียใจมากคือเคสนี้คือถูกลูกสอนคือความโศกที่เมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศน์ในยะของอนัตตตคะปริยายคืออุปมาเปรียบเทียบถึงน้ำตาตะบวงน้ำตาความเศร้าโศกที่เราหลั่งไหลออกจากการที่เรามีความทุกข์ในชาตินี้เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอมาแล้วน้ำตาไหลมาในช่วงหนึ่งกับที่ผ่านมาน้ำตาเท่านั้นเองนะน้ำตาที่ออกมาในช่วงหนึ่งกับนี่เอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าอีกนะท่านผู้ฟังความทุกข์ที่เราเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมานี่มันมากกว่าอีกนะน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยไปนี่กับเดียวนะแต่เราไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวป่ะเราเกิดมามากกว่านั้นมากนะแสดงว่าความทุกข์ที่เราเคยผ่านมานี่มันเยอะแยะมากมายเลยนะตรงที่เราเจอเนี่ยจิตเดียวเอามันสักปี๊บหนึ่งได้ไหมน้ำตาไหลเหตุการณ์นี้อาจจะมันสักปี๊บหนึ่งโอ้โห
และน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้โหแล้วยังมากกว่านั้นอีกโอ้โหเราจะให้ไปทุกแบบนี้อีกต่อไปอีกเหรอเกิดไปอีกหนึ่งกับเกิดไปอีกสองกับจนน้ำไม่ท่วนโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่คืออนามัตตกปริยายนะแต่มันจะมีรายละเอียดเปรียบเทียบกันอีกหลายอย่างนะฟังทั้งเรื่องเมล็ดผักกาดทั้งเรื่องเอาผ้ามาลูบที่บนภูเขาหินอย่างเงี้ยนะพอพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอนามัตตกปริยายแล้วเธอรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ยเราทุกข์มานี่มากแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเลยณจุดนั้นหลังจากที่ได้ฟังคาถาของพระพุทธเจ้าดังนี้ว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อตานตานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวฟังคาถานี้จบบรรลุเป็นโสดาบันขอบวชเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตจาราและมีจังหวะหนึ่งระหว่างตอนที่เป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยมาสักระยะหนึ่งในระหว่างที่เธอตักน้ำล้างเท้าเทน้ำไปนี่สายน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันเทไปครั้งที่สองสายน้ำไหลไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันมันคือกระแสน้ำมันไหลไปเร็วช้าและแกมันก็ไหลไปเร็วไงหลังๆมันก็ไหลไปช้ามันก็เลยแยกจากกันน้ำที่มันลาดไปอันที่สามก็ไหลไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็แยกจากกันอีกเหมือนกันเธอก็เลยได้สติกำหนดเห็นปัญญาขึ้นในข้อนี้ทุกฟังวิปัสสนาเกิดณขณะที่กำลังล้างเท้านะเห็นว่าสัตว์ที่ตายในวัยต้นก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งแรกคนที่ตายในวัยกลางก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งที่สองคนที่ตายในเวลาแก่ก็มีเหมือนในครั้งที่สามพระพุทธเจ้านี่กำหนดรู้ดูเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กไงมันมี Wi-Fi เชื่อมอยู่ตลอดนะตรวจดูจิตของปัตตจาราเนี่ยนี่จังหวะนี้จะได้ละในขณะที่ล้างเท้าอยู่ส่งไปตามกระแสจิตเลยส่งคำนี้ไปมันส่งเมสเซจไปแต่ส่งด้วยจิตนะคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมนั้นเธอฟังตรงนี้ปึ้งเลยทุกวังบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ล้างเท้าอยู่นั่นแหละวิปัสสนาเกิดแล้วเกิดในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามานั่งสมาธิดูอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็แบบอื่นก็ได้เหมือนกันเธอบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกวังในที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงพระวินัยด้วยเป็นเอตตคัตของฝั่งภิกษุณีน่าสะใจมากไม่ถึงว่ามันดราม่ามากแล้วสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีเรื่องที่สองระวังคือเรื่องของหญิงที่ชื่อว่าสุมิตตาอันนี้ก็เป็นชื่อที่เหมือนกับว่าเรียกขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจกันว่าหมายถึงคนนี้นะแต่ว่าเธอคือภรรยาของนายพรานชื่อกุกุฏมิตรก็ลักษณะเดียวกันทุกฝั่งสาวสวยนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเธอเป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กอะเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบอะพ่อพาไปฟังเทศฟังธรรมแต่ปรากฏว่าพอสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นก็ลักษณะเดียวกันว่ามีความมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่ามีอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนแต่เพราะว่าคือมีสีไงแต่ว่าในศีลของที่เธอมีเนี่ยมันมีที่หลุดอ่ะว่ามีที่หลุดนี่เพราะอะไรคือครั้งหนึ่งเธอเปิดหน้าต่างไปมันอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดนี่แหละพ่อแม่รักษาไว้แต่สาวสวยเนาะเตรียมที่จะให้แต่งงานเห็นนายพรานเห็นนายพรานชื่อ
กุกุตมิตรในพรานคนนี้เขาก็ฆ่าสัตว์ด้วยการจับบ่วงบ้างด้วยการวางกับดักบ้างโดยการแทงหลาบ้างฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาขายในเมืองแต่ระหว่างที่นายพรานชื่อกุกุตมิตรขนสัตว์มาในเกวียนเนื้อสัตว์นี่เต็มเลยกลิ่นนี่โอ้มาขึ้นเลยมาขายเนื้อปรากฏว่านางสาวสุมิตาตกหลุมรักเธอเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรักที่มันเคยมีมาในการก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนๆเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันในชาติที่พระพุทธเจ้ากัสสปะอุบัติขึ้นแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานเขาก็เลยจะสร้างเจดีย์ถวายในชุมชนนั้นปรากฏว่าสามีภรรยาสองคนนี้แบบประมูลขึ้นว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพในการทำเจดีย์ซึ่งต้องใช้เงินมากเศรษฐีในเมืองก็ไม่ฉันจะเป็นแต่สองคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านนอกโอ้ยก็สู้เขาไม่ได้เงินไม่ถึงแล้วประมูลกันไปประมูลกันไปเงินไม่ถึงจนเงินหมดอ่ะเงินทุ่มหมดตัวก็ยังไม่พอเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเศรษฐีในเมืองเธอทั้งครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นฉันพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกทั้งหลายหลานด้วยจะเป็นทาสของเจดีย์ด้วยจะดูแลเจดีย์นี้ด้วยเขาก็เลยให้สามีภรรยาและครอบครัวนี้เป็นหัวหน้าในการสร้างเจดีย์ในการทำบุญใหญ่นี้พอทำแล้วได้บุญมากเลยนะทุกท่านได้บุญมากๆเลยในชาตินั้นสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยตบวังด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมทำให้คติของการไปเกิดเนี่ยมันไม่แน่นอนฝ่ายภรรยาได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีฝ่ายสามีดันกลับไปเกิดอยู่ในตระกูลของนายพรานก็เลยต้องทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีด้วยกรรมที่เคยทำกันในปางก่อนมาอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เห็นกันก็เลยรักกันเห็นกันรักกันฝ่ายผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้แบบไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นใดๆนะแต่เห็นในพรานคนนี้แล้วมันก็รักเลยอ่ะเพราะว่ากรรมในการก่อนแต่คนเรามันจะรักกันด้วยเหตุสองอย่างดูฟังคือกรรมเก่าที่เคยทำกันมานี่ก็หนึ่งอย่างหรือว่ากรรมใหม่ที่ทำในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันในชาตินี้ความรักก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้พอเห็นแล้วรักแล้ววางแผนว่าจะหนีละคราวนี้จึงเอาเงินยัดให้คนรับใช้เราไปสอบถามที่ว่าเขาจะไปเวลาไหนพอสอบถามเรียบร้อยรู้วันรู้เวลาเธอก็เลยเตรียมตัวไปด้วยเธอก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็ปลอมตัวออกเป็นเหมือนคนรับใช้ไปตักน้ำนุ่งผ้าเก่าๆถือผ้าของอะไรต่างๆไปในหม้อก็เป็นของที่ตัวเองจะเอาไปนั่นแหละเราไปสู่ท่าน้ำเหมือนพวกนางทาสีเสร็จแล้วก็รอในพรานในพรานกำลังขับเกวียนออกไปเธอก็เตือนตาไปด้วยในพรานก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้จักเธอนะเธอมาได้ไงมาแล้วฉันก็จะเดินแบบของฉันเนี่ยแหละเธอจะมาว่าอะไรฉันก็เดินแบบของฉันนะฝ่ายผู้หญิงก็ว่าฝ่ายในพรานก็งงๆนะอะไรวะมาเดินตามให้หนีไปก็ไม่หนีเราก็ไปของเราแล้วกันพอไปมาไปมาฝ่ายลูกเศรษฐีนางสุมิตาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าห้ามสิริที่มาสู่เรือนของตนไม่ควรนะคนเราในปรานี้รู้เลยว่าโอ้ในนางนี้มาเพื่อเราก็เลยอุ้มขึ้นเกวียนเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันฝ่ายมารดาบิดาของนางสุมิตาท่านผู้ฟังเปิดเข้ามาห้องหาลูกไม่เจอนี่ยังดีกว่าเคสของนางปัตตจารานะนั่นเขาจัดงานแต่งงานเลยนะนั่นเสียหน้ามากเลยใช่ปะตอนนี้ยังอยู่จอในเรือนอ่ะแล้วลูกเราไปไหนหาก็ไม่เจอสอบถามใครก็ไม่รู้นางทาสีนั้นปิดปากเงียบเลยไม่รู้เรื่องคือแค่ไปถามเธอก็ไม่รู้อะไรแล้วเธอก็ไปบอกด้วยต้องบอกกลัวความผิดอีกก็คิดว่าอ้าวลูกไปไหนตายแล้วเหรอหล่นไปตรงไหนตายไปแล้วอะไรยังไงโอ้ยทั้งเสียใจทั้งอะไรด้วยก็เลยทำบุญให้คนตายแล้วกันที่ว่าลูกนี่ตายแล้ว
ฝ่ายนางสุมมิตตาดูฝังไปอยู่ในพรานชื่อกุกุตมิตรก็มีลูกด้วยกัน7คนลูกคลอดออกมาแต่ละคนละคนเธอก็จัดการหาภรรยาให้เป็นลูกชายหมดเลยนะลูกสะใภ้ก็มาอยู่ด้วยกันดูฝังทั้งตัวสามีเป็นในพรานตัวภรรยานางสุมิตาเป็นโสดาบันลูกทั้งหมดลูกชาย7คนลูกสะใภ้อีก7คนอยู่ด้วยกันดูฝังคือเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเลยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีคราวนี้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยญาณแล้วขาย Wi-Fi ของท่านนิดส่งไปหมดแล้วรู้ว่าโอ้นายพรานกุกุตมิตรพร้อมกับบุตรและภรรยาน่าจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นจึงไปที่บริเวณบ่วงของนายพรานที่เขาดักบ่วงไว้ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าดูฟังท่านแผ่เมตตาไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มาติดบ่วงนะคือรู้ว่าตรงนี้เป็นกับดักมันก็เลยไม่มาในพรานกุกุตมิก็เลยมาตรวจดูบ่วงในเวลาเช้านั้นเอ๊ะไม่เห็นมีสัตว์มาติดได้ในบ่วงอุ้ยใครมาปล่อยสัตว์ของฉันนะเห็นรอยเท้าคนอยู่เห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าแหละเห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้านะท่านไม่เห็นนะอุ้ยใครมาปล่อยบ่วงฉันไหนไปดูดิเห็นพระพุทธเจ้าคราวนี้อาฆาตขึ้นที่ว่าคนนี้แหละเป็นคนมาปล่อยบ่วงฉันแต่ว่าเป็นพระด้วยแม้คงจะแบบอยากจะให้ชีวิตสัตว์นะสิโดนซะง้างธนูขึ้นดูฟังโกงธนูขึ้นแต่ว่าปล่อยออกไม่ได้ทำไมอ่ะถูกฤทธิ์พระพุทธเจ้าแล้วทำให้ยืนทื่อแข็งเลยปล่อยธนูออกไปไม่ได้ร่างกายเกร็งขึ้นทั้งหมดเลยน้ำลายนี่ไหลออกจากปากเพราะกัดฟันดิเกร็งขึ้นเกร็งขึ้นเขาจะทำไมยิงธนูไปไม่ได้อยู่ในท่าเดิมเหมือนถูกล็อกเอาไว้ฝ่ายบุตรก็มาตามพ่อเอ้พ่อไปตั้งนานแล้วไม่กลับไปทีไปไหนเนาะก็เลยไปตามพ่อเห็นพ่อจะยิงธนูใส่ใครอยู่ก็เลยยิงธนูบ้างแต่ทั้งลูกชาย7คนโกงธนูขึ้นจะยิงพระพุทธเจ้าแข็งทื่ออีกเหมือนกันโดนฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฝ่ายภรรยาคือนางสุมิตาแล้วก็ลูกสะใภ้7คนก็เลยเอ๊ะทำไมสามีเราแล้วก็ลูกเราไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาทีเลยไปตามคราวนี้เห็นพวกเหล่านี้ยืนกงธนูอยู่แต่ยิงใครเนาะมองไปเห็นพระพุทธเจ้าเธอเลยร้องขึ้นโอ้อย่าทำร้ายพ่อของฉันเธอไว้อย่าทำร้ายพ่อของฉันพอทั้งสามีทั้งลูกนะได้ยินแม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมสามีก็เลยคิดว่าอ้าวแย่แล้วนี่พ่อตาเราลูกทั้งหลายก็เลยคิดว่าโอ้ยแย่แล้วนี่คือตาคุณตาของเรามีจิตใจอ่อนลงยวบเลยทั้งฝั่งพอได้ยินนางสุมิตาแต่ว่าไงทำไมเธอพูดอย่างนี้ว่าเป็นพ่อแล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพ่อของเธอใช่ไหมคือพ่อในทางธรรมไงให้เธอเกิดมาเป็นคนใหม่เป็นโสดาบันโอ้ยก็เลยเรียกพ่อใช่ไหมพวกนี้ก็เลยคิดว่านี่คือคุณตานี่คือพ่อตานะจิตอ่อนยุบลงปุ๊บพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์คลายฤทธิ์แล้วก็เลยพากันเข้าไปหาแล้วขอโทษขอโพยกันทำความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยเทศเรื่องอนุบุพพิกถาให้ฟังทุกคนเลยทั้งหมดฟังนางสุมิตานี่เธอบรรลุโสดาบันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลูกสะใภ้7คนลูกชาย7คนรวมถึงสามีแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันทั้งหมด15คนรวมตัวนางสุมิตาด้วยก็เป็น16คนที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันพอทุกคนได้ความเป็นโสดาบันนี่เขาไม่ฆ่าสัตว์แล้วนะบุฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลิกอาชีพที่จะเป็นนายพรานแล้วทำอาชีพอะไรก็ทำอาชีพอื่นที่มันจะไม่ต้องฆ่าสัตว์นะมีเยอะแยะปลูกผักปลูกข้าวทำอะไรไปเกษตรอย่างนี้ก็ได้หมดนี่คือเรื่องของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่เป็นสามีของนางสุมิตาขณะพระโสดาบันนะท่านผู้ฟัง
จะว่าแล้วก็ใจแตกได้ใจแตกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีกรรมที่ทำมาในปางก่อนจนไม่ได้ถึงขนาดในเคสแรกของนางปัตจราแต่เรื่องคล้ายๆกันก็ยังมีเรื่องของนางกุณฑลเกสีท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะมาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้าดีกว่าจะเอาเรื่องของหญิงงามเมืองทั้งหลายมาประกอบด้วยผู้หญิงที่ว่าดูเหมือนจะผิดพลาดไปใจแตกไปหลงแสงสีไปเออแต่ว่าก็บรรลุทำได้นะภายหลังมีประเด็นที่น่าสนใจในจุดนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าแม้โสดาบันเขาจะไม่ได้ผิดศีลห้าใช่ไหมซึ่งในที่นี้ศีลห้าคือเรื่องของฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเฮ้แต่ทำไมนางสุมิตาที่เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กอ่ะหนีไปกับตามผู้ชายอ่ะคืออย่างนี้มันผิดศีลหรือเปล่าเพราะว่าผิดศีลนี่คือการประพฤติผิดแต่ถ้าฝ่ายผู้ชายนะก็จะพูดถึงว่าการประพฤติผิดตามจารีตที่ชายจะไปมีอะไรกับหญิงเนี่ยต้องถ้าหญิงนั้นพ่อแม่เขาหวงอยู่เขามีสามีอื่นอยู่มีญาติที่คอยรักษาอยู่แล้วเราไปร่วงเกินประพฤติผิดด้วยเนี่ยเรียกว่าผิดจารีตเนี่ยนะคือผิดศีลข้อ3ในทางกลับกันฝ่ายหญิงนี้ไปประพฤติผิดในชายที่มีคนรักษาอยู่ไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาดูกันแล้วนะทุกฝั่งมันเฉียดมากเลยนะเคสนี้นะจะว่าผิดมันก็เฉียดมากเลยคือผิดอ่ะเพราะว่าอ้าวก็พ่อแม่คุณไม่ได้อนุญาตแล้วคุณไปได้ไงเออผู้หญิงก็เป็นงี้ฝ่ายหญิงคือนางสุมิตาแต่ถ้าดูกันตามตัวบทจริงๆแล้วนะคือมันไม่ผิดนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปผิดในชายที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือชายคนนั้นเขามีหญิงอื่นรักษามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเราไปประพฤติผิดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเออไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเออแต่มันผิดพลาดฝ่ายตัวเองที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ทั้งนั้นเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติของศีลของตัวเองไงที่เป็นไปอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าความที่ฝักใฝ่ในบุรุษความโลเลในบุรุษของทั้งสองฝ่ายเลยทั้งนางปัตจราด้วยทั้งนางสุมิตาด้วยนางปัตจราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโสดาบันนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ผิดในชายอื่นก็มีชายคนเดียวเพียงแต่ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตเฉียดมากๆแต่ในเคสนี้มีความเฉียดอื่นอีกที่อยู่ในเรื่องการฆ่าสัตว์ในเคสของนางสุมิตาเพราะว่านางสุมิตาเนี่ยเป็นโสดาบันนะท่านฟังแล้วทำไมไปอยู่ในครัวเรือนครอบครัวที่เขาฆ่าสัตว์กันทุกวันฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพอ่ะตอนนี้เธอไม่ผิดศีลเหรอเออนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเฉียดมากๆเลยจะเป็นเคสตาเดียนท่านผู้ฟังแล้วนี่ต้องไตร่ตรองใคร่ครวญอ๋อมันเคสแบบนี้ก็มีนะที่ว่าเธอไม่ได้ฆ่าแล้วก็คือฆ่าเนี่ยมันรวมถึงการที่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าด้วยนะการสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเนี่ยคือเช่นหาอาวุธให้หาสิ่งของให้และทั้งซัพพลายเชนอะไรต่างๆทั้งซื้อเนื้อต่างๆมาถือว่าคุณซัพพอร์ตในเรื่องนี้ทั้งสิ้นขายเนื้อสัตว์ซื้อเนื้อสัตว์โดนหมดอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแต่ว่าคนที่ผิดศีลจริงๆคือคนที่ฆ่าเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเธอไม่ได้ฆ่าเธอให้สิ่งของเช่นเอาหลาวมาเอาธนูมาแล้วเธอหยิบยื่นให้สามีอย่างเงี้ยมันไม่ผิดศีลหรอกพระพุทธเจ้าอธิบายในข้อนี้ท่านฟังว่ามันอยู่ที่เจตนาศีลอยู่ที่เจตนาเจตนาในที่นี้ของเธอคือเธอรักษาดูแลประพฤติให้สามีไม่ได้จะสนับสนุนให้สามีไปฆ่าแต่เธอทำหน้าที่ของภรรยาในการดูแลสามีจึงหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่สามีต้องการให้การที่เธอตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นโสดาบันไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์แล้วด้วยการที่เธอทำดูแลสามีอย่างดีเนี่ยนะทำให้ครอบครัวเนี่ยสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันใช่ไหมสุดท้ายได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นข้อดีด้วยซ้ำตัวบังดังนั้นนี่เป็นเคสสตัดดี้
อันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาให้ท่านฟังในพิจารณาเรื่องของหญิงสาวในวัยรุ่นที่เคยใจแตก

ารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569

0: พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
1: นายนฤชาโคสาศีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
2: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์หรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
3: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสปท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่5มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลง
0: ไทยช่วยไทย plus นะสนุกสนุกนะฮะเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกร็อกร็อกนิดหน่อยนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับผมนอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับอยู่กับช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสั่งนะครับและทีมนิวมีเดียด้วยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยทักทายท่านผู้ฟังครับในเช้าที่ค่อนข้างสดใสนะฮะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผมได้ผ่านมาเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีฝนตกอากาศดีแจ่มใสเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กันนะครับผม
1: ค่ะแน่นอนนะคะในเราเปิดไทยช่วยไทย plus แล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะว่าไทยช่วยไทย plus ก็คือหนึ่งในนั้นมีทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็รวมถึงไทยช่วยไทย plus 60กับ40นะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยแทบก็แทบไม่หมดเหมือนกันนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ย
0: หมด
1: เต็มที่นะฮะ
0: หมด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4-21 มิถุนายน 2569อย่างที่ได้ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเรียนกันว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศคุณสมบัติเน
0: ี่
1: ยในวันที่17 กรกฎาคม 2569เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอกับท่านผู้ฟัง
0: ไปดูกันที่อากาศเช้านี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกว่าอากาศดีนะครับสำหรับอากาศในเช้านี้นะฮะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ตรงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนนะครับในอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับสำหรับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมามากันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้อิมคลานิป100ยามะเร็งพระราชทานค่ะล็อตแรกมีการส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะกระจายไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.โดยด้านของนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์กระจายหลักค่ะของทางสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดอยู่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP ค่ะหรือว่ามาตรฐานหลักวิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วย ทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิบ100ไปยังผู้ป่วยในหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100นั้นเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกนะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายากสำหรับการส่งมอบในยารุ่นแรกในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดในการขจัดอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจค่ะยกระดับคุณภาพและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงยารักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นนะในช่วงนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องที่ใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาในการลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะครับกรณีของลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงนะครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนจริงๆและเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับการที่ลูกเนี่ยนะฮะนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถ
1: ึ
0: งเกณฑ์ในการเสียภาษีนะครับและได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องที่ลูกนั้นเอาชื่อผมพูดว่าพ่อแม่กับลูกแล้วกันนะจริงๆภาษาเป็นบิดามารดาและบุตรนะครับสำหรับเรื่องที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกนั้นเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังครับจะมีการเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากประกาศผลเดือนหน้าก่อนก็คือตอนนี้นะฮะเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยใช้เกณฑ์นี้ก่อนเกณฑ์ใหม่นี้กันก่อนนะครับจนถึงวันที่21มิถุนายนในการลงยืนยันสิทธิ์ส่วน17กรกฎาคมคือประกาศผลเดือนหน้าแต่ทั้งนี้ครับการอุทธรณ์สามารถทำได้หลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอันนี้ไม่จนนะฮะซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆแทนนะครับพร้อมทั้งวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบหรือว่า negative income tax ในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปพูดถึงบัตรคนจนก่อนคือยืนยันสิทธิ์เมื่อวานวันแรกจนถึง21ใช่ไหมครับ17ประกาศผลและคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ได้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมนะไม่ว่าท่านจะพิจารณาแล้วผ่านสิทธิ์หรือไม่ท่านยังใช้ได้อีกจนถึงเดือนกรกฎาคมก็คือมิถุนายนท่านได้ 1,000 กรกฎาคมได้ 1,000 ถ้ากรกฎาคมประกาศมาแล้วว่าท่านไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีโครงการ60/40ในการให้ท่านลงทะเบียนต่อหรือไม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการยืนยันตัวตนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันต่าง ดูไปถึงลูกหลานล่ะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ไปธนาคาร
1: ไปธนาคารทีนี้ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน
0: ธ.ก.ส.
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะมาดูกันตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองต้องบอกว่ากรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งเลยนะคะสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองเมืองพัทยาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมเนี่ยนะแบบเดิมก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปี2565กรุ๊ปนี้13ล้านกว่าคน13ล้าน190,000คนเพื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตกหล่นแล้วก็ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเดิมก่อนนะกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอย่างที่ได้นำเรียนไปคือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้
1: เป็นวันแรกแล้วเขาให้เวลาไปจนถึงวันที
0: ่
1: 21 มิถุนายน 2569นี้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงให้กับกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าช่องทางการยืนยันตัวตนนะก็คือผ่าน5ช่องทางหลักมีแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทานะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างที่ได้ดำเนินไปสาขาธนาคารรัฐนะก็มีกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นแน่นอนเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละนะก็ไปอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำ4ก็จะมีการสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนกันแต่จะมีการลงพื้นที่ไปสำหรับในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนที่ทางกรมการปกครองได้ส่งบุคคลเจ้าหน้าที่ลงไปนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้นะคะก่อนต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายนแล้วมีการลงทะเบียนไปแล้วปิดรับการลงทะเบียนแล้ว21มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่คุณพฤทได้บอกไปว่า17กรกฎาคม2569เขาจะประกาศผลการพิจารณาหลังจากนั้นที่ได้ดำเนินไปว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าลูก
0: เอา
1: บัตรประชาชนไปยื่นภาษีสามารถที่จะยื่นได้นำเอกสารไปยื่นเขาเรียกว่าพิจารณาอุทธรณ์ได้นะวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเช่นกันว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญเป็นห่วงเหลือเกินให้เตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนแหละเขาแฝงมาทุกๆช่วงนะว่ามีโครงการรัฐแบบไหนนะคะเขาก็จะแฝงตัวไปหรือว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนถ้ามีในรูปแบบนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวถ้าคุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยแล้วเขามาแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฉันเป็นอสม.มาถึงแล้วมาเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเกิดการผิดพลาดบุคคลเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ไว้ใจเราอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวไปที่สำคัญแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสม.เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่กันค่ะ
0: ครับผมอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แนะนำนะครับยืนยันไปก่อนคือไม่รู้ว่าเราจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ไหมเราจะมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่ายืนยันไปก่อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงการคลังหรือว่าการพิจารณาเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาประมาณเกือบเดือนในการตัดสินเองว่าท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ
1: ์ค่ะ
0: ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยไปดูต่อไปว่าท่านตกหลักเกณฑ์ข้อไหนอุทธรณ์ได้หรือไม
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ไปดูโครงการอื่นที่รัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงเดือนอีก2เดือนหลังก็คือเดือนสิงหาแล้วก็กันยานะครับผมจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไปดูที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการกันบ้างแล้วกันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอนะเตรียมชงเข้าครม.เห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท และจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาครับได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพูดถึงนะฮะภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.ว่าที่ประชุมครับมีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทคือตอนนี้เนี่ยจาก800เป็น 1,000 และจะเสนอของบ141ล้านบาทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบในปลายเดือนนี้คือมิถุนายนครับหรืออย่างช้าเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าคือกรกฎาคมครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมของทางกพช.นะครับเห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการครับและรองรับให้ผู้พิการนั้นนะครับมีผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเครือญาติของท่านเนี่ยที่จะมาดูแลผู้พิการนั่นเองนะครับจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกินนะครับ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการนะครับของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ร่วมมือตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนั่นเองครับ
1: ย้ำนะว่านี่คือผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติล่าสุด
0: ยังไม่เข้าครม.นะ
1: จะเข้าครม.ปลายเดือนมิถุนายนน
0: ี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้าอย่างช้า
1: ล่าใช่อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้มานำเรียนให้กับพี่น้องประชาชน
0: อันนี้คือที่ประชุมเขาตกผลึกแล้วได้แล้วอยู่ที่ครม.ต่อไปว่าจะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างหลายคนเป็นห่วงในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดพอฟังดูอ่านดูจากเนื้อข่าวแล้วเนี่ยโอ้ก
0: ็นะ
1: วิวเหมือนกันนะฮะเรื่องของการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่จังหวัดสุรินทร์30คนเขาบอกว่ายืนยันแล้วนะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคำว่ากลุ่มเสี่ยงสูงในนักเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังน่าจะสรุปบทความกันได้อ่ะมาถึง
0: คืองี้ไม่ใช่เป็นการสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปที
1: ่
0: เข้าไปปั๊บแล้วคนนี้มาคนนี้ไม่ได้สุ่มอย่างนั้นคือสุ่มเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนนะคะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปนะหลายคนก็ตกใจนะคะแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะล่าสุดซึ่งในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงสำหรับเยาวชนที่จะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุมชนเพื่อที่จะป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยภายนอกโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของการสุ่มตรวจนะครับทีนี้ฮะได้อีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปปิดท้ายแล้วไปฟังตีของร้องข่าวกันนะครับสำหรับนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วกันวันที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือวันที่28มิถุนายนก็คือปลายเดือนนี้แล้วนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.นะฮะมีการกล่าวถึงภาพรวมของการหาเสียงการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ส มาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีการสมัครได้หมายเลขแล้วก็หาเสียงกันแล้วนะครับผมซึ่งผู้สมัครเริ่มหาเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นอาจจะยังมีไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ก็เห็นแล้วว่าหลายเบอร์นะฮะมีการออกหาเสียงกันแล้วมีการหาเสียงในหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สมัครได้มีการยื่นบัญชีหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยหาเสียงครับรวมถึงมีเวทีปราศัยหาเสียงและยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแจ้งต่อกกต.กทม.นะครับทุกคนอยู่ระหว่างการดำเนินการและอยู่ในกติกาขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งตลอดช่วง7วันของการหาเสียงนะครับแต่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยตามโซเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ยังไม่มีว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.แต่อย่างใดนะครับรวมถึงในการเรื่องร้องเรียนในการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครอิสระในการหาเสียงกกต.ไม่มีนโยบายนะครับในการจัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครดำเนินการเองแต่การจัดเวทีปราศัยจะต้องแจ้งกกต.กทม.ก่อนดำเนินการคือกกต.กรุงเทพเนี่ยไม่มีการจัดให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงปราศัยต้องแจ้งก่อนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมแล้วกันก็คือไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ต้องดูนะฮะวันที่28มิถุนายนนี้ครับวันอาทิตย์นะฮะเวลา 8:00 นถึง 17:00 นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครพักกันสักครู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแหละครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงแหละครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์022739020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็021111144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับ และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทหรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงค์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนานาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าและต้อนรับพี่แอลกลับเข้าสู่โต๊ะจัดรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ไปไหนมาครับ
1: ไป
0: ส่งแฟกมา
1: ไปธุระนิดนึง
0: สำหรับเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดเลยกันก่อนเลยครับผมเป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดตัว LINE Official ครับชื่อว่าไปกันเลย
1: ค่ะ
0: ไปกันเลยเนี่ยคือ PAI ไปกันก็คือ GUN เลยก็คือ LOEI ไปกันเลยนะฮะนี่คือแอปอะไรครับนี่คือแอปในการเช็คข้อมูลรถโดยสารประจำทางได้ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปเที่ยวจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องที่จังหวัดเลยนะครับอยากเช็คนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับใช้บริการ LINE Official Account นะครับไปกันเลยนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเลยได้อย่างครบถ้วนและทันสมัยนะครับรองรับการเดินทางในยุคดิจิทัลครับซึ่งสามารถเช็คเส้นทางรถโดยสารได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับนอกจากเช็คได้ท่านยังสามารถร้องเรียนได้นะครับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะหน้าโหลดนะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: Line Official นะ
1: ธรรมชาติเยอะเหมือนกันอ่ะปัตตานีก็พร้อมที่จะจัดงานมหกรรมปัตตานี9ดียนเสน่ห์5วิถีชุมชนแต่ว่าเขาจะจัดกัน2สเต็ป2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นการระหว่างวันนี้ช่วงนี้เขาจัดอยู่นะคะถึง6มิถุนายน2569ที่ถนนนรินทราชริมแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่15 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกา
0: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้บ่าย3-4 ทุ่ม
1: ส่วนในครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะจัดอีกครั้งนึงในครั้งที่2วันที่16-17 มิถุนายนที่ลานโรงแรม Southern View ปัตตานีเวลา15 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาเช่นกันซึ่งงานนี้เขาก็จะมีทางวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ของวิถีชุมชนต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะยังไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะฮะว่ายินดีกับทีมฟุตบอลปัตตานีด้วยนะที่เลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในไทยลีกแล้วทำให้ในไทยลีกปีหน้าเราจะมีทีมจากทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยินดีกับแฟนๆของพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้เชียร์บอลอย่างสนุกในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับปัตตานีที่ขึ้นมาไทยลีกนะครับเอาละครับไปต่อกันที่ลงใต้กันต่อแล้วกันนะฮะที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเตรียมจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนะครับกิ่งกาชาดนะครับวันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะครับโดยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงเบตงนี่ของอร่อยเยอะนะที่ผมชอบคือมีไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อแน่นอนแล้วก็มีผัดหมี่ที่เบตงนี่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
1: เป็นยังไงไก่เบตงเท็กเจอร์เป็นไงไหนเล่า
0: โอ้โห
1: เล่าสั้นๆ
0: สั้นๆเลยนะนุ่ม
1: ค่ะ
0: ฉ่ำ
1: ว้าว
0: ไม่เอาตรงๆเลยไม่แบบไม่อวยนะไก่นุ่มรสชาติฉ่ำคือยังไงก็อร่อย
1: ค่ะ
0: และก็เป็นงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะครับโดยจัดขึ้นนะครับ12ถึง21มิถุนายนนี้นะฮะ10วัน10คืนเต็มที่ไปเลยนะฮะเป็นงานประจำปีของอำเภอเบตงนะครับจัดขึ้นที่บริเวณของหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็สวนน้ำที่เทศบาลเมืองเบตงนะครับงานนี้กิจกรรมมากมายครับทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้นะครับเป็นการออกร้านนาวากิ่งกาชาดนะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับมหกรรมของดีเมืองเบตงมีทั้งสินค้าชื่อดังของท้องถิ่นนะครับมีจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปคุณภาพดีนะครับใครจะไปเที่ยวเบตงแนะนำไปช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไปเบตงเที่ยวงานเบตงแล้วก็ไปทะเลหมอกอายาเวงได้เลยนะฮะเยี่ยมเลย
1: ค่ะอ่ะมาปิดท้ายที่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่เรื่องของการควบคุมการนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะสำหรับข้อกำหนดใหม่เนี่ยในการที่จะนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือ เขาบอกว่าห้ามใส่ในกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด
0: แต่
1: ถ้าเกิดว่าจะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือสามารถจะทำได้ในเฉพาะรูปแบบสัมภาระติดตัว
0: ใช่
1: หรือว่า carry on เท่านั้นนะคะหมายความว่าคุณต้องอยู่ติดตัวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปวางไว้บนชั้นที่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยตรงนั้นก็ห้ามเหมือนกันคือ power bank เนี่ยจะต้องอยู่กับตัวท่านเท่านั้นนะคะอันนี้คือล่าสุดแล้วก็จะต้องมีความจุขนาดไม่เกิน20,000 มิลลิแอมหรือว่าหากเกินแต่ไม่เกิน

0: คนนะฮะคุณชยานันและผมพฤทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเวลา 6:07 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: เช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
3: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตร